0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันชัยเรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook ซันชัยเรดิโอไทยแลนด์เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: ็จะหวานหวานหน่อยนะฮะเช้านี้นะครับฉันรักเธองานจากแคทสคัลเลอร์นะครับแล้วก็รวมถึงเพลงรักนะฮะงานจากทรีแมนดาวด้วยนะครับ7โมงเช้ากับ40นาทีอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังนะฮะต้อนรับเข้าสู่ซันชายเรดิโอกู๊ดไลฟ์กู๊ดมิวสิกนะครับวันศุกร์แห่งชาติแล้ว อยู่กันจึงรอดวันนี้นะคุณผู้ฟังนะขอให้เป็นวันที่สดชื่นสำหรับทุกคนกันละกันนะครับแบงค์กลิดนะฮะประจำการยันแม่เวลาเดิม 7:30 นเปิดใหม่นะฮะแล้วก็อยู่ด้วยกันยาวๆถึง 11:00 นนะครับครึ่งชั่วโมงแรกแบบนี้เราก็จะเจอกันทางออนไลน์ก่อนนะฮะคนที่ขยันตื่นเช้าเนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่าออนไลน์แน่นอนนะครับเว็บไซต์เว็บแคมนะฮะส่องดูดีเจได้นะครับหรือจะฟังเพลงอย่างเดียวก็ได้อยู่ส่วนไหนก็ได้บนโลกใบนี้มีสัญญาณเน็ตได้ฟังซันชายวิดีโอตลอด24ชั่วโมงแน่นอนนะที่ซันชาย fm.com นะครับรวมถึงทางแอปพลิเคชันด้วยก็เหมือนกันนะฮะพกโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวมีสัญญาณเน็ตก็ฟังได้ทั่วโลกเลยในที่แอปพลิเคชันซันชายวิดีโอนะครับอยู่ด้วยกันยาวๆนะฮะแล้วก็เดี๋ยวหลังเข้ารบทุกชาติเดี๋ยวหลัง 8:00 นเราจะมีเรื่องเล่าแล้วก็มีท็อปิกประจำวันมาพูดคุยให้คุณได้ส่งความคิดเห็นมาร่วมสนุกกันด้วยนะครับเอาล่ะมาดูคนตื่นเช้าของเรากันบ้างนะฮะอรุณสวัสดิ์พี่เชอรี่ที่มาตั้งแต่ยังไม่6โมงเลยตี 5:52 นะฮะน้องรุ้งใบบุญมาตอน7โมงเช้าเป๊ะๆ เลยพี่ตุ๊กเด่นชัยครับคนตื่นเช้าของเราเหมือนเดิมนะฮะ7โมงเช้า3นาทีมิวสสิธรหวังว่าลูกชายน่าจะหายป่วยแล้วนะนะครับขอให้น้องแข็งแรงแข็งแรงสุขภาพดีนะฮะคุณหมิวมาตอน 7:00 น1นาทีแม่ฝนก็ตื่นเช้าเหมือนกันนะฮะ 7:00 น6นาทีแม่น้องชาบูนะครับ 7:00 น2นาทีคุณกุ้งแห้งบอกว่ามาเตรียมตัวตื๊ดๆละนะฮะ 7:00 น9นาทีนะครับคุณเบียมาตอน 7:00 น31มาม่าชูเบลส์มาตอน 7:30 นนะครับวาสินีแนน 7:00 น37นาทีพี่จั๊กมาตอน 7:00 น 38 นาทีนะครับแล้วก็ล่าสุดมีน้องเพชรมาด้วยนะฮะมาหาข้าวเหนียวปิ้งทานค่ะนะครับมาตอนตะกี้นะฮะแป๊บๆนี้เลยนะครับนี่คือคนตื่นเช้าของเราวันศุกร์แล้วเนาะก็ยังต้องตื่นเช้าเนาะอ่ะไม่เป็นไรพรุ่งนี้วันเสาร์นุ่นแหละ 11:00 น ถึงมั้ยนะวัยเราถึงมั้ย 11:00 น ทำได้ปะตั้งนาฬิกาปลุกไว้ประมาณ11โมงเผื่อว่าจะแบบกลัวจะแบบยาวๆถึงเที่ยงไม่นะฮะไม่เกิน8โมงตื่นแหละประมาณนี้นะครับไปดูพยากรณ์อากาศในพื้นที่พัทยาเราประจำวันนี้กันหน่อยคุณผู้ฟังฮะสำหรับวันนี้ครับวันศุกร์ที่18กันยายน2569นะครับพัทยาเราฝนฟ้าคะนองฮะฝนอยู่ที่70% ของพื้นที่นะฮะอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสต่ำสุด25องศาความเร็วลม9กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกิจกรรมทางทะเลเลี่ยงได้เลี่ยงไปก่อนอย่าเพิ่งลงไปเล่นน้ำนะคุณผู้ฟังคลื่นสูงหน่อยนะฮะแล้วก็เย็นวันนี้พระอาทิตย์ตกในเวลา6โมงเย็น19นาทีพรุ่งนี้เช้าฟ้าสว่างพระอาทิตย์ขึ้นตอน6โมงเช้า9นาทีนะครับนี่คือพยากรณ์อากาศในพื้นที่ประยังเราประจำวันนี้นั่นเอง
1: Good Life Good Music

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1.
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
0: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย2ถึง5โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลเซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

0: ออก
1: เมื่อเช้าอยู่ๆตื่นขึ้นมาก็หัมเพลงนี้เป็นเพลงแรกนะฮะแล้วก็ไม่ได้เปิดนานแค่ไหนจำไม่ได้แล้วด้วยนะฮะอยู่ๆก็นึกถึงเพลงนี้ขึ้นมาฮะก็เลยหยิบเรื่องมาเปิดให้คุณฟังได้ฟังด้วยกันบ้างนะฮะอ๊อฟปองศักดิ์ครับเพลงความหมายดีๆชื่อเพลงว่าที่สูงนะฮะท่อนสุดท้ายบอกว่าหมื่นทางตันยังมีทางนึงที่เป็นทางออกเสมอเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่กำลังเจอปัญหาไปไม่ถูกไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงหรือว่าไม่รู้จะลงท้ายยังไงใช้สติเยอะๆนะครับออกไปยืนอยู่บนที่สูงแล้วก็มองออกไปกว้างๆนะฮะเห็นปัญหาไกลๆมองภาพใหญ่แบบกว้างๆคุณก็จะมองเห็นทางออกนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะเลือกหนึ่งเพลงนะฮะเก่าๆหน่อยยิ้มมาฝากกันเช้านี้นะครับส่วนตอนนี้7โมงเช้ากับ55นาทีเรามาส่งท้ายด้วยพยากรณ์อากาศนะครับรายชั่วโมงแล้วก็ดัชนีคุณภาพอากาศ PM 2.5 ในพัทยาเราเช้านี้นะครับสำหรับช่วงนี้11 USAQI เนาะเช้านี้สีเขียวนะฮะสูดอากาศได้แบบเต็มปอดเลยแต่ว่าช่วงสายๆหน่อยประมาณ11โมงช่วงเที่ยงนะฮะประมาณนี้เนี่ยอาจจะมีฝนตกลงมาประมาณ 80% คุณผู้ฟังมีช่วงสายๆเนาะฝนประมาณนี้นะครับในพัทยาเราแต่ว่าโดยรวมแล้วภาคบ่ายตลอดทั้งวันก็มีแดดนะฮะแล้วก็มีเมฆในบางส่วนด้วยนะครับประมาณนี้แหละฝนไม่เยอะอะไรมีช่วงสายๆประมาณ11โมงช่วงเที่ยงแบบนี้นะวันนี้พักเที่ยงอาจจะแบบบางคนอาจจะมีกิจกรรมมีนู่นมีนี่อาจจะอยากออกไปทานข้าวข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยก็เผื่อเวลาหน่อยเดี๋ยวกลับออฟฟิศสายเลทนะฮะแล้วก็ในส่วนของ PM 2.5 ก็เป็นสีเขียวแบบนี้ตลอดทั้งวันอากาศดีทำกิจกรรมนอกบ้านได้แบบสบายๆเลยนี่คือพยากรณ์อากาศรายชั่วโมงแล้วก็ดัชนีคุณภาพอากาศ PM 2.5 ในพัทยาเราเช้านี้นี่ครับส่งท้ายด้วย Taylor Swift แล้วก็ Brandon Urie นะฮะเดี๋ยวเรากลับมาสันชัยท็อกกับเบาครับ

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันไชน์เรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook ซันไชน์เรดิโอไทยแลนด์เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: ยก3งานใหญ่ที่กรุงเทพมาไว้ที่พัทยาตื่นตากับงานเฟอร์นิเจอร์เอ็กซ์โปเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์หรูลดล้ำๆเพื่อการแต่งบ้านละลานตากับงานแฟชั่นเอ็กซ์โปช็อปสนุกเวอร์ลดสนุกคุ้มกับเสื้อผ้าเครื่องประดับอิ่มอร่อยกับฟู้ดเอ็กซ์โปมหกรรมอาหารเพียบ 12-20 กันยายนนี้เวลา 10:30 น.ถึง 3:30 น.ที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเมืองพัทยา
0: Sunshine Radio. Good life, good music.
2: Sunshine, talk about...

0: มาต้อนรับชาวร็อกแต่เช้าเลยนะฮะโจอี้ภูวศิษฐ์นะครับรักไม่ไหวแล้วโวยนะฮะสัปดาห์นี้ก็อยู่ในชาร์ตกับเราอยู่ไหมพี่โจอี้ของเราเนี่ยนะฮะอยู่นะครับอยู่ในอันดับที่4ขยับขึ้นจากอันดับที่5เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นที่ปลอดภัย yesterday นะครับที่เข้ามาอยู่ในชาร์ตของเราในสัปดาห์แรกเป็น New Entry อันดับที่20นั่นเองนะครับ 8 โมงเช้า 19 นาทีอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังนะฮะต้อนรับเข้าสู่ Sunshine Radio Good Life Good Music นะครับแบงค์กลิดมาละประจำการยานแม่ตั้งแต่เช้าตรู่เปิดคลื่นก่อนใครแล้วก็อยู่ด้วยกันยาวๆถึง11โมงด้วยนะฮะทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์หรือว่าออนแอร์นะครับอย่างทางออนไลน์เช้านี้เจอกันตั้งแต่7โมงครึ่งละนะครับเว็บไซต์เว็บแคมที่ sunshinefm.com นะครับแอปพลิเคชัน Sunshine Radio แล้วก็ทาง TikTok นะฮะที่เราขึ้นไลฟ์กันแล้วเรียบร้อยแล้วก็จะไลฟ์กันแบบยาวๆแบบนี้ตลอดทั้งวันทุกช่วงดีเจด้วยนะครับที่ Channel ของ Sunshine Radio Thailand ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามTikTok ของเราด้วยเนี่ยฮะแล้วก็ทาง LINE Official ของเราที่เข้ามาปุ๊บเนี่ยนะฮะนอกจากจะมีลิงก์เข้าไปฟังเพลงได้แล้วเนี่ยนะฮะก็ยังให้คุณได้พูดคุยนะครับนะส่งท็อปิกส่งคะแนนให้กับเพลงโปรดคุณได้ด้วยส่วนทางออนแอร์นั้น 104.75 สตร5พัทยานะครับวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลรวมถึง 95.25 ในเขตพื้นที่พัทยาทั้งหมดด้วยไม่ว่าจะอยู่ทางไหนอยู่ตรงไหนของโลกใบนี้เราดักคุณไว้ทุกช่องทางนั่นแปลว่านะถ้าเกิดว่าคุณชอบฟังเพลงชอบฟังเรื่องราวต่างฟังเทรนด์ฟังอะไรใหม่ๆติดตามสัญชาติเรดิโอได้ตลอดทั้งวันเลยนะครับส่วนเช้านี้นะฮะมีคนตื่นเช้าเราเยอะแยะนะฮะวันศุกร์แล้วยังคงนะฮะเขาเรียกว่าดึงตัวเองขึ้นมาจากที่นอนได้เก่งมากนะคุณเก่งมากนะเราผ่านมาแล้วนะฮะวันนี้วันศุกร์แล้วพรุ่งนี้หลายคนก็จะได้พักแล้วด้วยนะครับมีใครบ้างฮะพี่เชอรี่นะครับน้องรุ้งใบบุญคุณหมิวสถิธรนะครับแม่ฝนแม่น้องชาบูนะครับอย่างแม่ฝนเองนี่ไม่มีคำว่าหยุดนะครับเพราะว่าเป็นอาชีพแม่บ้านนะฮะตื่นเช้าทุกวันนะฮะแม่น้องชาบูคุณเบียร์วาซินีแนนหนูนุ่นคุณเป็ดสุเทพนะครับคุณกุ้งแห้งด้วยมาม่าชูเปลส์คุณดิวนะฮะคุณดิวก็หน้าที่พ่อบ้านก็ไม่มีวันหยุดเหมือนกันนะครับซักผ้าตากผ้าทุกวันนะฮะทุกวันจริงๆนะฮะแล้วเป็นชีวิตไปแล้วพี่หนูปลานะครับผมที่บอกว่าเช้านี้เขียนคิ้วสวยนะครับแล้วก็รถติดบนท้องถนนขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะนู่นูนูนิวสวัสดีครับพี่โก้ไทยฟู้ดบอกว่าเมื่อคืนฝนตกเย็นฉ่ำเลยนะฮะพี่สูบีไม่เลิฟพี่จักนะครับนะฮะส่งรูปท้องฟ้ามาบอกว่าเริ่มครึ้มละนะในพยากรณ์อากาศรายชั่วโมงเนี่ยบอกกับเราว่าเดี๋ยวประมาณ11โมงนะครับถึงช่วงเที่ยงเนี่ยพัทยาเราจะมีฝนอยู่ที่ประมาณ 80% นะเตรียมตัวเอาไว้ด้วยนะครับคุณสิริวรรณานะครับคุณแก้มนะครับอ๋อมีคุณฟ้านะครับน้องยันพี่หมูจากพระประแดงนะครับต้นน้ำปรมินจากสุราษฎร์ธานีนะครับน้องเพชรนะฮะแยกบางนาและพี่ตุ๊กเด่นชัยจังหวัดแพร่นะครับที่หลายคนอยู่ด้วยกันมาต่อเนื่องหลายปีละนะครับผมอย่างวันนี้เองแบงค์ทำงานเนาะเรียกว่าเปิดไมค์รับอาชีพเป็น DJ แบงค์ Sunshine Radio พัทยาเนี่ยนะครับวันนี้นะฮะครบรอบ9ปีเร็วเนาะ9ปีแล้วนะเออเนี่ยแต่จริงๆเนี่ยคืออยู่พัทยามา10ปีพอดีเลยนะครับ10ปีพอดีเลยแล้วก็วันนี้เนี่ย9ปีนะฮะ9ปีเรียบร้อยกับกันเป็น DJ ที่ท่านชายรีดิโอพัทยาแต่ว่าก่อนนั้นก็คือสิริรวมนะฮะอายุงานของนามสกุลซันชายรีดิโอนะครับรวมๆแล้วก็คือ20ปี นามสกุลนี้ยาวนานต่อเนื่อง20ปีนะฮะอ่ะก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ได้มีโอกาสย้อนกลับมาดูตัวเองว่าเออในวันที่เราเริ่มต้นในวันนั้นกับวันนี้เนี่ยมีหลายๆคนนะครับที่อยู่บนเส้นทางของเรามาตลอดเลยนะฮะขอบคุณกับทุกกำลังใจแล้วก็ทุกข้อความด้วยนะไปกันที่เรื่องเล่าดีกว่าเช้านี้คุณผู้ฟังฮะแน่นอนฮะสัญชาติของบ้านของเราต้องมีเรื่องเล่าแหละวันนี้เป็นเรื่องง่ายๆสบายๆแล้วก็เรื่องใกล้ตัวของทุกคนกันละกันนะครับเรื่องของสีของห้องนอนเขาบอกว่าสีของห้องนอนเนี่ยมีผลต่อคุณภาพของการพักผ่อนจริงหรือไม่เออนะครับลองไปฟังดูคุณฟังลองฟังดูแล้วก็กลับไปดูที่บ้านตัวเองว่าเอห้องนอนของเราเป็นสีอะไรนอนสบายไหมพักผ่อนมีผลหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะฮะเวลาพูดถึงห้องนอนคุณฟังหลายคนอาจจะให้ความสำคัญกับอะไรเตียงหมอนที่นอนแสงหรือว่าอุณหภูมิในห้องนะครับแต่ว่ามีอีกอย่างนึงที่เราเนี่ยเห็นอยู่รอบตัวแทบจะตลอดเวลาที่อยู่ในห้องนอนนั่นก็คือเรื่องราวของสีของห้องนั่นเองนะฮะสีเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่แค่ทำให้ห้องสวยเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังมีส่วนสร้างบรรยากาศแล้วก็ความรู้สึกให้กับพื้นที่ ด้วยบางสีเนี่ยทำให้เรารู้สึกสดชื่นบางสีรู้สึกอบอุ่นบางสีก็อาจจะรู้สึกตื่นตัวหรือว่าหนักอึ้งอะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับแนวคิดที่ชื่อว่า color psychology หรือว่าจิตวิทยาของสีนั่นเองนะครับซึ่งมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสีกับการรับรู้อารมณ์แล้วก็พฤติกรรมของมนุษย์นั่นเองนะฮะแต่ว่าต้องบอกก่อนนะครับว่างานวิจัยที่ว่าสีผนังห้องนอนสีไหนทำให้นอนหลับดีหรือไม่ดีโดยตรงเนี่ยนะฮะยังไม่มีงานวิจัยที่เขาเรียกว่ายังเป็นงานวิจัยที่ค่อนข้างจำกัดอยู่นะครับเพราะคุณภาพการนอนของเราเนี่ยมีปัจจัยอื่นร่วมด้วยเยอะมากทั้งเรื่องของแสงของเสียงอุณหภูมิที่นอนไปจนถึงพฤติกรรมก่อนเข้านอนของแต่ละคนด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของสีอย่างเดียวอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงเสมอไปอะไรอย่างนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสีครับไม่ใช่สีที่กำลังจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้เนี่ยไม่ใช่สีที่ต้องห้ามนะแต่เป็นกลุ่มสีที่อาจจะต้องระวังในเรื่องของเฉดความเข้มแล้วก็ปริมาณที่ใช้นะครับโดยเฉพาะถ้าเราต้องการให้ห้องนอนเนี่ยเป็นพื้นที่สำหรับการพักผ่อนจริงๆนะฮะอยากจะใช้สีแดงหรือสีอะไรก็ได้แต่เฉดของมันก็จะมีหลายแดงว่าแดงแบบไหนเหมาะกับการพักผ่อนอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วสีแบบไหนที่เราทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายโดยทั่วไปเนี่ยสีอ่อนสีมนหรือว่าสีที่ไม่ฉูดฉาดเนี่ยมักจะสร้างบรรยากาศที่สงบกว่าสีที่สดจัดนะคุณฟังนะอย่างพวกสีพาสเทลนะครับก็คือสีที่มีความอ่อนนุ่มไม่จัดจ้านนะครับหรือว่าสีกลุ่มneutral colors หรือว่าสีกลางนะฮะอย่างเช่นสีเบจสีครีมสีเทาหรือว่าสีขาวนวลก็คือกลุ่มสีที่นำมาใช้ในห้องนอนได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับผมเพราะนั้นเนี่ยสีไหนที่เหมาะกับห้องนอนบ้างนะครับผมเริ่มต้นกันที่1สีน้ำเงินแล้วก็สีฟ้าครับนะสีน้ำเงินและสีฟ้านี่เขาบอกว่าให้ความรู้สึกสงบฮะสีน้ำเงินแล้วก็สีฟ้าเนี่ยมักจะถูกเชื่อมโยงกับนะฮะกับท้องฟ้ากับน้ำเนาะนะแล้วก็ธรรมชาติด้วยจึงเป็นสีที่หลายคนรู้สึกว่าสงบเย็นแล้วก็สบายตาครับอาจจะใช้ในห้องนอนอาจจะเลือกเป็นสีฟ้าอ่อนฟ้าอมเทาหรือว่าสีน้ำเงินที่ไม่สดเกินไปอย่างห้องแบงค์เองจะเป็นสีฟ้าอมเทานะจะมีเป็นบางส่วนนะครับเป็นฟ้าอมเทากับสีขาวออฟไวท์ของแบงค์เองนะฮะจะสว่างดีนะฮะแล้วก็ส่วนคนที่ชอบสีน้ำเงินเข้มเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องเลิกใช้นะครับแต่อาจจะแบบนำมาใช้เฉพาะจุดอย่างเช่นผนังด้านนึงหัวเตียงหรือว่าผ้าม่านหรือเฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างเงี้ยสีน้ำเงินของแบงค์อ่ะสีกรมธาตุจะเป็นสีของชุดเครื่องนอนชอบแบบนี้นะฮะเวลานอนแล้วแบบรู้สึกอบอุ่นดีนะฮะก็เรียกว่าเป็นการใช้สีน้ำเงินแทนถ้าเกิดน้ำเงินเข้มทั้งห้องก็จะรู้สึกหนักอึ้งจนเกินไปนะครับการทำผนังที่ด้านหนึ่งให้มีสีที่แตกต่างจากผนังอื่นเนี่ยเราเรียกว่า accent wall หรือว่าผนังเน้นนั่นเองนะครับสองแค่สีที่เหมาะกับห้องนอนครับก็คือสีเขียวเชื่อมโยงกับธรรมชาติครับสีเขียวจะเป็นอีกสีนึงที่ทำให้เราเนี่ยมักจะนึกถึงธรรมชาติต้นไม้ใบไม้นะครับสามารถสร้างบรรยากาศที่สดชื่นนะครับแล้วก็สงบได้แต่ไม่จำเป็นต้องสีเขียวสดนะอาจจะเลือกเป็นสีเขียวมนนะครับเขียวอมเทาหรือว่าเขียวอ่อนแล้วก็จับคู่กับสีเบจสีน้ำตาลอ่อนหรือวัสดุไม้ก็จะช่วยให้ห้องเนี่ยดูอบอุ่นขึ้นนะครับสีที่3ครับเป็นสีวอร์มนิวทรัลนะฮะหรือว่าสีโทนกลางที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นนะฮะหมายถึงสีอะไรบ้างเอ่ยสีเบจนะครับสีครีมสีน้ำตาลอ่อนสีคาราเมลสีมอคค่าหรือว่าสีชมพูอมเทานะเป็นสีอบอุ่นโทนอบอุ่นสีกลางอบอุ่นนะครับสีเหล่านี้เนี่ยค่อนข้างนำมาใช้กับห้องนอนได้ง่ายเพราะอะไรเพราะมันจะไม่ได้ดึงดูดความสนใจมากเกินไปแล้วก็ยังทำให้เราเนี่ยรู้สึกอบอุ่นนุ่มนวลยิ่งถ้าใช้กับเฟอร์นิเจอร์ไม้นะครับผ้าหรือว่าแสงไฟโทนอุ่นก็จะยิ่งช่วยให้ห้องเนี่ยมีบรรยากาศที่สบายๆมากขึ้นด้วยนะครับสีโทนอุ่นไปต่อไปสีคูลนิวทรัลนะครับหรือว่าสีกลางโทนเย็นสีกลางโทนเย็นก็มีนะครับทำให้รู้สึกเนี่ยเงียบเรียบสงบแล้วก็โมเดิร์นด้วยนะครับเช่นสีอะไรสีเทาอ่อนสีเทามนสีขาวอมฟ้าหรือว่าสีขาวหมอกแบบนี้นะครับก็จะเป็นสีกลางโทนเย็นคุณฟังเหมาะกับคนที่ชอบห้องแบบโมเดิร์นหรือเรียบทันสมัยแล้วก็ไม่ใช้สีเยอะนะครับถ้าเกิดว่าใช้สีเย็นทั้งห้องมากเกินไปเนี่ยบางคนจะรู้สึกว่าห้องจะรู้สึกแข็งรู้สึกเย็นเกินไปก็อาจจะเติมเป็นอะไรฮะเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นผ้าสีอุ่นๆหมอนหรือว่าแสงไฟโทนอุ่นเข้ามาช่วยก็จะทำให้รู้สึกสบายมากขึ้นนะครับและสีที่5ครับเขาบอกว่าสีชมพูคุณผู้ฟังสีชมพูนี่ไม่ได้มีไว้สำหรับเด็กเท่านั้นนะฮะถ้าพูดถึงห้องสีชมพูเนี่ยหลายคนอาจจะนึกถึงห้องเด็กแต่จริงแล้วเนี่ยสีชมพูบางเฉดนะครับสามารถใช้กับห้องผู้ใหญ่ได้ สวยมากทีเดียวโดยเฉพาะ Dusty Pink หรือว่าสีชมพูหม่นนะฮะสีชมพูที่มีสีเทาผสมอยู่เล็กน้อยจะให้ความรู้สึกนุ่มนวลไม่หวานจนเกินไปสามารถจับคู่กับไม้สีเข้มสีเบจหรือว่าวัสดุโลหะได้ทำให้ห้องเนี่ยดูอบอุ่นขึ้นแล้วก็ไม่จำเป็นต้องหวานเลี่ยนด้วยแล้วก็สีที่6ครับที่มักจะแนะนำให้ระวังในห้องนอนระวังสำคัญมากนะฮะไม่ได้หมายความว่าใช้ไม่ได้นะครับแต่ว่าต้องดูว่าเฉดไหนใช้มากแค่ไหนแล้วก็ใช้ร่วมกับอะไรนั่นก็คือสีดำนั่นเองหกสีนะครับสีดำนะฮะสีดำเนี่ยทำให้ห้องเนี่ยดูมีมิติเท่แล้วก็หรูได้นะครับถ้าเกิดว่าใช้ในพื้นที่ขนาดใหญ่ทั้งห้องเนี่ยห้องนั้นอาจจะรู้สึกว่าห้องทึบแล้วก็หนักแคบลงแต่ถ้าเกิดว่าสีดำเป็นสีของเฟอร์นิเจอร์นะครับสีของหัวเตียงนะฮะผนังบางส่วนก็จะทำให้ห้องรู้สึกเนี่ยดูสงบมากยิ่งขึ้นด้วยสีแดงใช้ได้เหมือนกันนะคุณฟังสีแดงเนี่ยเป็นสีที่มักจะเชื่อมโยงกับพลังความตื่นตัวแล้วก็ความเข้มข้นทางอารมณ์นะฮะซึ่งไม่ใช่ตัวแรกสำหรับการทำห้องแน่นอนนะครับแต่ว่าสีแดงก็ไม่ได้ห้ามนะอาจจะเลือกแดงหม่นแดงวายใช้เป็นรายละเอียดเล็กๆแทนอย่างเช่นอาจจะเป็นสีของผ้าม่านสีของหมอนสีของชุดเครื่องนอนอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าต้องเป็นแดงหม่นๆอะไรแบบนี้นะครับสีม่วงเข้มครับสีม่วงเข้มนี่หนักเลยนะเป็นสีที่มีบุคลิกค่อนข้างชัดครับถ้าเกิดว่าใช้มากเกินไปทำให้บรรยากาศในห้องเนี่ยจะดูหนักสำหรับบางคนด้วยถ้าชอบสีม่วงเนี่ยอาจจะต้องลดความเข้มลงเป็นม่วงอ่อนหรือว่าเป็นม่วงลาเวนเดอร์นะก็จะรู้สึกเบาลงได้ต่อไปสีส้มจัดครับสีส้มจัดเนี่ยเป็นสีที่ให้ความรู้สึกสดใสมีชีวิตชีวาแล้วก็มีพลังด้วยข้อดีก็คือถ้าใช้มากข้อดีเลยก็ใช้กับพื้นที่บางประเภทเนี่ยห้องก็จะรู้สึกว่าสดชื่นดูคึกคักขึ้นมาหน่อยนะฮะแต่เกิดว่าถ้าเกิดว่าใครชอบสีส้มนะครับลองเลือกเป็นส้มอิดส้มหม่นหรือว่าสีพีชอ่อนแทนก็จะได้ความรู้สึกอบอุ่นไม่จัดจ้านจนเกินไปแบบนี้นะฮะต้องไม่ใช่แบบส้มจัดนะคุณผู้ฟังนะนะครับอย่างส้มของ Sunshine Radio อย่างเงี้ยนะฮะส้มจัดมากนะครับเราก็เลยต้องเอาไว้ยังไงเป็นให้มันรู้สึกคึกคักเนาะแบบนี้นะครับผมน้ำตาลเข้มนะฮะสีน้ำตาลเนี่ยให้ความรู้สึกอบอุ่นแล้วก็เป็นธรรมชาติได้ดีครับแต่ว่าถ้าเป็นน้ำตาลเข้มทั้งห้องโดยเฉพาะห้องขนาดเล็กหรือว่าห้องที่มีแสงธรรมชาติน้อยเนี่ยจะทำให้พื้นที่ดูหนักและแคบลงจึงต้องใช้น้ำตาลเข้มกับไม้หรือว่าเฟอร์นิเจอร์บางชิ้นครับนะฮะแล้วก็ใช้ผนังเนี่ยเป็นสีน้ำตาลอ่อนหรือว่าสีเบสหรือว่าสีครีมเข้ามาช่วยตอนนั้นเนี่ยน้ำตาลเข้มทั้งห้องไม่เหมาะแน่นอนเป็นสีของเฟอร์นิเจอร์แทนอะไรแบบนี้แล้วครับแล้วก็สีที่หลายคนสงสัยที่สุดครับสีขาวเหรอพี่แบงสีขาวแล้วมันเป็นยังไงได้มั้ยอะไรเงี้ยเพราะปกติเนี่ยเรามักจะคิดว่าสีขาวเนี่ยมันรู้สึกสะอาดโปร่งแล้วก็สบายตาทำไมคนถึงบอกให้เราระวังในการใช้ห้องนอนสีขาวครับจริงๆแล้วเนี่ยสีขาวไม่ได้เป็นสีที่ไม่ดีสำหรับห้องนอนนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีหลักฐานว่านอนในห้องสีขาวจะทำให้นอนหลับแย่นะครับแต่สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือถ้าใช้สีขาวโอโมนะครับสว่างจัดแบบขาวล้วนทั้งห้องไม่มีสีอื่นเลยไม่มีพื้นผิวไม่มีวัสดุหรือว่าแสงอุ่นๆเข้ามาช่วยเนี่ยสำหรับบางคนห้องนั้นก็รู้สึกว่ามันโล่งเกินไปนะเย็นแข็งหรือว่าทำให้นึกถึงบรรยากาศแบบโรงพยาบาลคุณผู้ฟังถ้ามันขาวล้วนโรงพยาบาลแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าความรู้สึกอบอุ่นของพื้นที่พักผ่อนนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดชอบห้องสีขาวก็ใช้ได้เพียงแต่ต้องเปลี่ยนจากขาวสว่างมาเป็นสีขาวยังไงสีขาวออฟไวท์นะครับเป็นสีขาวนวลไม่ใช่ขาวบริสุทธิ์หรือว่าสีไอวอรี่สีงาช้างนะแล้วก็เติมผ้านะครับเป็นไม้เป็นอะไรก็แล้วแต่แสงไฟทนอุ่นเข้าไปทำให้ห้องสีขาวเนี่ยดูอบอุ่นได้เหมือนกันนะครับสิ่งสำคัญก็คือสีผนังกับสีของแสงเนี่ยเขาเรียกว่า ไม่เหมือนกันนะคุณผู้ฟังสีของผนังกับสีของแสงไม่เหมือนกันนะตรงนี้ต้องแยกให้ได้ครับเพราะว่าหลักฐานเกี่ยวกับแสงแล้วก็การนอนมีความชัดเจนว่าหลักฐานเรื่องมีหลักฐานชัดเจนกว่าเรื่องของสีผนังมากนะครับผมแสงเนี่ยมีผลต่อการนอนมากกว่าสีของผนังห้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยห้องอาจจะทาสีฟ้าสีเขียวหรือสีเบจที่ดูผ่อนคลายแค่ไหนแต่ถ้าเกิดว่าก่อนนอนเปิดไฟสว่างจ้าหรือมีแสงจากหน้าจอแล้วก็สิ่งแวดล้อมถูกรบกวนตลอดเนี่ยก็จะส่งผลต่อการนอนนะฮะได้เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจะทำให้ห้องนอนพักผ่อนได้จริงๆอย่ามองเฉพาะว่าผนังสีอะไรแต่ต้องมองที่ว่านะครับสีแสงอุณหภูมิเสียงนะครับความสบายของที่นอนแล้วก็พฤติกรรมก่อนเข้านอนไปพร้อมกันด้วยเพราะสุดท้ายเนี่ยห้องนอนที่ดีที่สุดเนี่ยอาจจะไม่ใช่ห้องที่เลือกสีถูกตามตำราแต่เป็นห้องที่ทำให้เจ้าของห้องเนี่ยรู้สึกว่านี่คือพื้นที่ที่พักผ่อนของเราจริงๆนั่นเองนะครับอ่ะนี่คือเรื่องราวของสีของห้องนอนที่มีผลต่อการพักผ่อนของเราครับหยิบเรื่องเบาๆสบายๆ มาเล่าให้คุณฟังเช้านี้ครับเพราะฉะนั้น Sunshine Talk About กับท็อปปิกของเราเช้านี้ครับถ้าให้เรียงลำดับความสำคัญของคุณสมบัติที่ห้องนอนของคุณต้องมีระหว่างมืดเงียบเย็นสะอาดหอมคุณจะเรียงลำดับอย่างไรและเพราะอะไรเอาย้ำนะง่ายๆเลยนะครับถ้าให้เรียงลำดับความสำคัญของคุณสมบัติห้องนอนที่คุณต้องมีนะครับระหว่างมืดเงียบเย็นสะอาดหอมคุณจะเรียงอย่างไรและเพราะอะไรสัญชัยทอกระเบาเช้านี้ครับ
1: สัญชัยทอกระเบา

0: Good life, good music.
1: เงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
3: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกัน3 2 1ไป
4: ทองมาเงินไปรับใครฝากทอง
1: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจากสัญชัยเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 3,000 ลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.99% ด่วนวันนี้ถึง30กันยายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
5: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
6: ถ้าตกหลุมรักเมืองพัทยา
7: คอนโดที่ดีไม่จำเป็นต้องติดทะเลแต่เป็นคอนโดที่ใช้ชีวิตง่ายขึ้นทุกวัน
8: สุภาลัยเซนส์พัทยาออกแบบพื้นที่ให้คุณใช้ชีวิตได้คุ้มค่าทุกตารางเมตรห้องกว้างใช้งานได้จริงขนาด 31.5 ถึง 65 ตารางเมตร
7: คอนโดใหม่ใจกลางพัทยาใกล้สุขุมวิทเพียง250เมตรเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวปลดล็อกตัวตนในทุกด้านของชีวิต
8: เริ่มเพียง 1.39 ล้านบาทพรีเซล 19-20 กันยายนนี้
7: พิเศษ50ท่านแรกฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดโทร1720
0: Sunshine Radio. Good life, good music.

0: ดับ1ต่อเนื่อง3สัปดาห์ซ้อนนะครับนาฬิกาสายโบกี้ไลออนฮะ9สัปดาห์กับการอยู่ในชาร์ตของเราก่อนหน้านั้นเพลงเก่าๆหน่อยจากพี่ดาเอ็นโดรฟินนะครับเขียนในใจร้องในเพลงแล้วตอนนี้8โมงเช้า49นาทีสัญชัยทอกบอลเช้านี้ครับถ้าให้เรียงลำดับความสำคัญของคุณสมบัติห้องนอนที่คุณต้องมีระหว่างมืดเงียบเย็นสะอาดหอมคุณจะเรียงอย่างไรและก็เพราะอะไรนะครับไปดูข้อความกันคำตอบเข้ามาแล้วนะฮะไปกันที่แม่ฝนเลยครับแม่ฝนนี่แม่บ้านนะส่งมาคนแรกเลยแม่ฝนบอกว่าจะต้องสะอาดเย็นเงียบมืดแล้วก็หอมครับสำหรับบ้านนี้เนี่ยสะอาดต้องมาก่อนเลยเพราะลูกเนี่ยเป็นภูมิแพ้แล้วก็แพ้ไรฝุ่นถ้าห้องหรือว่าเครื่องนอนไม่สะอาดลูกจะจามคัดจมูกแล้วก็ตาบวมค่ะที่บ้านเนี่ยก็ทำตามคำแนะนำของคุณหมอค่ะชุดเครื่องนอนทุกชิ้นเนี่ยต้องซักด้วยระบบน้ำร้อนเพื่อช่วยกำจัดอะไรฝุ่นให้ได้มากที่สุดส่วนเย็นเงียบมืดและก็หอมเนี่ยก็เป็นเรื่องของความสบายในการนอนตามลำดับค่ะเหตุผลหลักๆก็มีแค่นี้เลยนะอาจจะดูเรื่องมากเรื่องเยอะแต่ทำแล้วเนี่ยโรคสงบไม่รบกวนการนอนของลูกได้ดีมากค่ะเด็กๆเป็นภูมิแพ้นะห้องต้องสะอาดก่อนนะครับขอบคุณข้อความจากแม่ฝนด้วยนี่คือคำตอบจากแม่บ้านที่แท้ทรูนะฮะไปกันที่น้องยันเลยครับน้องยันเนี่ยนะฮะต้องมืดเย็นสะอาดเงียบหอมครับชอบอยู่ที่มืดๆค่ะมืดๆเย็นๆเราต้องเป็นมืดๆเย็นๆหรอมืดๆเย็นๆด้วยนะแล้วคุณอยู่ในรูเดียวกับเหมือนปูไหมฮะเปิดแอร์ต่ำสุดนะฮะเหมือนอยู่ในถ้ำเนาะนะเปิดแอร์ต่ำสุดแถมเปิดพัดลมด้วยแต่ห่มผ้านวมนะคะเข้าใจได้นะแม่เนี่ยทำห้องให้มีหน้าต่างกับช่องรับแสงแต่หนูเนี่ยเอาผ้าม่านทึบมาปิดหมดเลยค่ะแล้วก็สะอาดเนี่ยชอบค่ะชอบความสะอาดแต่ไม่ชอบทำนะคะชอบความสะอาดแต่ไม่ทำนะฮะเงียบนี่คือไม่สีค่ะนอนได้ทุกที่สมัยก่อนเนี่ยมีหนังกางแปลงมาฉายตรงข้ามบ้านเนี่ยเสียงดังกระจกหน้าต่างสั่นพรึบๆเลยก็นอนหลับสบายนะคะส่วนเรื่องกลิ่นหอมเนี่ยชอบแบบน้องแบบไม่มีกลิ่นเลยมากกว่านะแต่ถ้าเป็นกลิ่นฝนของต้นฟอสฟันก็ยังไงฮะชอบมากไทยอินแบบนี้ฉันได้ติดรอนะมีคำไทยไทยองค์ไทยอินมีไทยอินตลอดเลยนะฮะอ่ะได้นะครับผมห้องต้องมืดๆเย็นๆเป็นคนที่ติดความมืดเนาะบางคนก็จะเป็นแบบนี้นะฮะอยู่มืดๆเสียงดังเท่าไหร่ไม่เป็นไรแต่ต้องมืดไปก่อนห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยถึงจะนอนได้นะครับส่วนเรื่องของกลิ่นนะฮะก็คงต้องเป็นกลิ่นฝนได้วันนี้ฉันเปิดเพลงอื่นวันนี้เปิดเพลงอื่นชอบดีนะคุณผู้ฟังส่งมาเพิ่มเติมได้เลยเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรากลับมาอ่านข้อความกันต่อครับถ้าให้เรียงลำดับความสำคัญของคุณสมบัติของห้องนอนที่คุณต้องมีนะระหว่างมืดเงียบเย็นสะอาดหอมคุณจะเรียงอย่างไรและเพราะอะไร
1: Sunshine Talk About

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอก
2: ไททานิกลีโอนาร์โด
1: แบทแมน
2: โรเบิร์ตแพตตินสัน
1: มือปืนโลกพระจันทร์
2: เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinemaแค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชะแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
0: Sunshine Radio Good Life Good Music
3: เรามาดูข้อความในเบรกสุดท้ายของชั่วโมงแรกของเรานะฮะจะให้เรียงลำดับความสำคัญของคุณสมบัติห้องนอนที่คุณต้องมีระหว่างมืดเงียบเย็นสะอาดหอมเนี่ยคุณจะเรียงอย่างไรและเพราะอะไรนะครับคุณกุ้งแห้งบอกว่าต้องเย็นก่อนเลยค่ะเย็นแล้วค่อยหอมแล้วค่อยสะอาดแล้วค่อยมืดแล้วค่อยเงียบนะขอเย็นมาก่อนจะได้นอนสบายตัวไม่เหนอะหนะค่ะห้องหอมสะอาดขอแค่นี้เลยมืดเงียบไม่สำคัญนอนได้หมดฮะให้เสียงดังสว่างจ้าแค่ไหนก็ไม่มีผลค่ะเพราะเราเป็นคนนอนง่ายเนาะดีนะคนนอนง่ายในของแบงค์เนี่ยห้องสว่างแค่ไหนก็นอนได้นะครับแต่ว่าต้องเงียบนะฮะต้องเงียบเลยนะครับต้องเงียบกริบเนี่ยถึงจะนอนได้แบบนี้สว่างแค่ไหนก็นอนได้นะครับเข้าใจได้เลยขอบคุณกุ้งแห้งนะครับไปต่อฮะของพี่ตุ๊กก็แล้วกันพี่ตุ๊กเด่นชัยสาวแป้นะครับบอกว่าสะอาดหอมเย็นมืดเงียบค่ะเพราะน่าจะนอนสบายสุดแล้วแบบนี้ในห้องต้องสะอาดก่อนแล้วค่อยหอมหอมแล้วก็ต้องเย็นด้วยส่วนมืดและเงียบไม่เท่าไหร่ใช่ไหมฮะโอเคขอบคุณข้อความจากพี่ตุ๊กด้วยจ้านะครับแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราจะกลับมาอ่านกันต่อนะคุณฟังนะถ้าให้เรียงลำดับความสำคัญของคุณสมบัติของห้องนอนที่คุณต้องมีระหว่างมืดเงียบเย็นสะอาดหอมเนี่ยคุณจะเรียงอย่างไรและเพราะอะไรนะครับคุยกัน LINE @ sunshine radio

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันไชน์เรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Sunshine Radio Thailand เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: ยก3งานใหญ่ที่กรุงเทพมาไว้ที่พัทยาตื่นตากับงานเฟอร์นิเจอร์เอ็กซ์โปเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์หรูลดล้ำๆเพื่อการแต่งบ้านละลานตากับงานแฟชั่นเอ็กซ์โปช็อปสนุกเวอร์ลดสนุกคุ้มกับเสื้อผ้าเครื่องประดับอิ่มอร่อยกับฟู้ดเอ็กซ์โปมหกรรมอาหารเพียบ 12-20 กันยายนนี้เวลา 10:30 น.ถึง 3:30 น.ที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเมืองพัทยา
0: Sunshine Radio. Good life, good music.
2: Sunshine, talk about...

0: ัดให้ฟังเรียบร้อยนะสำหรับคนที่มารอนะครับกลิ่นฝนแนทเติ้ลเฟิร์สวันอันดับ3ในสัปดาห์นี้ของเรานะครับแล้วก็อยู่ในชาร์ตกับเรามาเป็นสัปดาห์ที่13ละวันอาทิตย์นี้นะฮะบ่าย2ถึง5โมงเย็นติดตามลุ้นกันต่อนะฮะสัญชัยท็อป20เพลงโปรดของคนจะยังคงอยู่ในท็อป3ท็อป5หรือว่าอยู่ในชาร์ตกับเราหรือเปล่านะครับยังคงส่งคะแนนกันได้นะฮะส่วนก่อนหน้านั้นรักแรกนนทนนครับเลือกเป็น2เพลงช้าๆซึ้งๆมาต้อนรับต้นชั่วโมงที่2ของเราแบบนี้สัญชัยท็อปกระเป๋าครับคุณฟังวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของสีของห้องนอนมีผลต่อการพักผ่อนของเราอย่างไรบ้างเล่าไปแล้วเรียบร้อยนะฮะก็เลยมีท็อปิกนะครับเป็นคำถามถามว่าถ้าให้เรียงลำดับความสำคัญของคุณสมบัติของห้องนอนของคุณเนี่ยนะฮะระหว่างมืดเงียบเย็นสะอาดหอมเนี่ยคุณจะเรียงลำดับอย่างไรและเพราะอะไรส่งข้อความมาคุยกันนะครับใครที่ถ้าเข้ามาทาง LINE Official เนี่ยแบงค์ส่งกลับเป็นท็อปิกไปให้แล้วเรียบร้อยเผื่อว่าจะได้ไม่งงนะฮะรออ่านคำตอบทุกคนเลยแต่ตอนนี้เรามากันที่งานนี้กันหน่อยนะฮะสำหรับ The Palaceนะครับคอนเสิร์ตระเบิดความมัน25กันยายน2519นะครับรวมพลศิลปินระดับท็อปยุค80นะฮะณโรงแรมแคนเทอรี่บางปะกงนั่นเองนะครับตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับเชิญชวนมิตรรักแฟนเพลงสายเรโทรนะฮะยุค80นะครับมาฟินไปกับเหล่าศิลปินระดับท็อปเลยกับ Exclusive Concert The Palace Legend of Retro นะครับกรี๊ดสลบกับบทเพลงบทเพลงหวานๆปนซึ้งนะฮะแดนซ์กระจายกับเพลงสุดฮิตยุควัยโกใช้คำว่าวัยโกนะฮะกับ8สุดยอดศิลปินขวัญใจนะครับจะเป็นพี่ปุ๊อัญชลีนะครับพี่จิ๊บวสุนะฮะพี่ต้นวงศกรจากแมคอินทอสนะครับพี่จิ๊บสุนทรนะครับจาก Royal Surprise นะครับมีพี่จืดมนตรีนะครับจาก Forever นะฮะพี่เต้ยรณพจน์จากอินคาแล้วก็พี่สันพีรสันครับจาก The Innocent นะฮะพี่สายชนนะฮะจาก The Innocent ด้วยนะครับบอกเลยว่าสนุกแน่นอนใครที่เป็นวัยรุ่นยุค70 80ที่ตอบโจทย์นะสนุกแน่นอนนะครับแล้วก็มีเพลงฮิตระดับตำนานครับเยอะแยะมากมายอย่างเช่น We Are The Palace นะครับวันวานยังหวานอยู่สุดรักนักเรียนหน้าอายเพียงกระซิบป้ามานะฮะป้ามาม้าเนาะใจสยิวลมหายใจของความคิดถึงโอ้ยนะครับนิดนึงพอหนึ่งเดียวคนนี้มนุษย์ขังข่าวจิ๊บนะฮะรอดอแล้วก็อีกหลากหลายบทเพลงฮิตตลอดการที่เราจะไปสนุกกันนะครับพร้อมจัดเต็มกับเครื่องดื่มแล้วก็ซุ้มอาหารอร่อยมากมายครับจะเป็นพิซซ่าบาร์บีคิวซูชิเคบับนะครับแล้วอาหารทานเล่นอีกเพียบเลยณห้องบางแสนชั้น5โรงแรมแคนเทอรี่บางปะกงนะครับในราคาเริ่มต้นที่ 2,000 บาทรวมไวน์1แก้วนะครับนะต่อท่านต่อบัตร1ใบต่อ1ท่านนะครับนอกจากนี้มีบัตรสำหรับโต๊ะ VIP แล้วก็ VVIP ให้เลือกกันมากับกลุ่มเพื่อนรู้ใจด้วยนะฮะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหมายเลข0381094556นะครับหรือว่าที่ LINE @cantory บางปะกงนั่นเองนะครับก็ใครอยากจะไปสนุกด้วยกันนะฮะ25กันยายนเจอกันนะครับตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปก็รีบจองบัตรได้เลยนะครับว่าแล้วก็ไปดูข้อความกันคุณฟังท็อปิกเราเช้านี้ครับถ้าให้เรียงลำดับความสำคัญของคุณสมบัติห้องนอนที่คุณต้องมีระหว่างมืดเงียบเย็นสะอาดหอมคุณจะเรียงอย่างไรและเพราะอะไรนะครับย้อนไปดูข้อความข้อมูลกันจ้านะฮะคุณเบียร์จ้าคุณเบียร์มาแล้วนะครับคุณเบียร์บอกว่านะครับนะฮะคำถามให้ตอบยากมากคุณพี่มันสำคัญเท่ากันหมดเอ้านะฮะก็ลองนะฮะลองเรียงลำดับดูนะครับผมเนี่ยมืดเงียบนี่ปัจจัยหลักเลยนะครับเป็นคนโบราณหูเบา อะไรดังนิดนึงก็ตื่นแล้วสว่างนิดก็ตื่นนะหรือว่าเราแก่แล้วหรือนี่นะฮะก็มีส่วนคุณเบียร์แบงค์ก็มีส่วนนะฮะส่วนตัวของแบงค์อ่ะไม่มืดสว่างก็นอนได้แต่ว่าต้องเงียบเขาเป็นคนตื่นง่ายแต่ตื่นง่ายแต่เด็กแหละนะฮะนิดหน่อยนะฮะโทรศัพท์ตั้งสั่นยังได้ยินแล้วแค่นี้นะครับก็เลยปลุกง่ายตื่นง่ายแต่เป็นคนที่ตื่นแล้วก็นอนหลับต่อได้นะครับสบายๆไม่มีปัญหาเรื่องการนอนนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเสียงดังไม่เงียบนี่ไม่ได้เลยนะครับผมนะฮะอ่ะไปต่อฮะใครอีกฮะคุณพี่สิริวรรณานะครับขอบคุณที่เปิดเพลงเมอร์ฮะสิริวรรณาแบงค์รอคำตอบนะฮะไปดูข้างบนบนแล้วกันดูข้างบนบนแล้วกันนะครับไปกันที่นี่น้องเพชรตอบมาแล้วนะน้องเพชรว่านี้ฮะต้องเรียงลำดับนี้ฮะสะอาดหอมเย็นมืดเงียบค่ะความสะอาดมาก่อนครับเพราะแพ้ฝุ่นนะครับผมหอมเนี่ยก็ต้องตามมาเป็นกลิ่นเทอราพีนี่ชอบเทียนหอมนะฮะของที่ใช้ก็คือของพี่แบงค์อ่านไม่ออกอ่ะเดี๋ยวก่อนนะคามาคาเม่อันผิดขออภัยนะจากนั้นเนี่ยต้องเย็นเย็นฉ่ำมืดแล้วก็เงียบต้องเงียบค่ะโอ้ยฟินหลับสนิทเนาะนะฮะของพี่แบงค์ไม่มืดไม่เป็นไรแบบคือแล้วห้องพี่แบงค์อ่ะห้องนอนเนี่ยเป็นกระจกใช่ป่ะแล้วก็อยู่ชั้นสูงๆเนาะเปิดม่านนอนพี่แบงค์อ่ะเปิดม่านชอบเปิดม่านนอนเห็นดาวเห็นวิวชอบนะฮะ ไม่เป็นไรนะครับไม่มืดไม่เป็นไรแต่จริงเขาบอกว่าความมืดมีผลต่อการนอนนะคุณผู้ฟังส่วนตัวรู้สึกว่ามีผลเหรอฉันว่าเงียบมีผลกว่าอะไรอย่างนี้นะครับผมนะฮะมืดๆค่ะฟินกว่าว่างี้นะฮะแล้วก็เย็นฉ่ำคือติดเรื่องไมเกรนค่ะมืดคือไม่มีให้แสงเล็ดลอดเลยยิ่งดีนะคนไมเกรนอะเนาะเข้าใจได้เมื่อก่อนเนี่ยกลัวผีนอนยาก พอเก่งขึ้นต้องนอนมืดๆใช่ค่ะฟินกว่าเห็นไหมล่ะส่วนเงียบเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ถ้าไม่เงียบจะหลับยากหลับได้แต่จะยากกว่าปกติค่ะแรกๆเนี่ยมาอยู่บางนาสุวรรณภูมิใกล้สนามบินที่ไม่ใช่นะฮะโอ้โหกว่าปกติอ๋อหอนะที่ไม่ใช่โอ้โหกับพี่แบงค์นะครับคือสมองหลับไม่ได้ค่ะเป็นอะไรที่ได้ยินทุก5นาทีค่ะดีที่ห้องเก็บเสียงแต่เครื่องบินเนี่ยก็ดังอยู่ดีนะฮะแล้วก็ตอนนี้ชินแล้วค่ะนะสายการบินอะไรก็บินเลยค่ะบินไปโลดนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยพี่แบงค์จำได้เคยไปแถวอยู่แถวงามวงวานน่ะแล้วงามวงวานมันอยู่ใกล้ดอนเมืองเนาะเครื่องบินโอ้โหอยู่ไป 2-3 ปีนะครับกว่าจะชินนะฮะตั้งนานเนี่ยนะฮะเข้าใจได้ตอบแล้วค่ะแพ็คกาแฟแบบพี่แจ็คดื่มก่อนนะขอบคุณน้องเพชรด้วยจ้าทุกข้อความเลยนะนี่คือสรุปก็คือต้องสะอาดหอมเย็นมืดเงียบจ้ะนะของน้องเพชรนะครับไปกันที่ของใครมาม่าทูเบลนะฮะมาม่าทูเบลบอกว่านะครับสะอาดเงียบเย็นมืดค่ะเพราะถ้าสถานที่สะอาดเนี่ยจะนอนได้ยาวแล้วก็หลับดีขึ้นค่ะดีต่อสุขภาพค่ะนะสั้นๆเห็นไหมล่ะไม่ยากหรอกตอบง่ายมากนะฮะคุณแก้มนะฮะคุณแก้มบอกว่าอันดับ1ต้องเป็นสะอาดก่อนเลยค่ะเพราะห้องนอนเนี่ยเป็นที่ที่เราใช้พักผ่อนทุกวัน2เงียบฮะห้องเงียบเนี่ยช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายหลับง่ายหลับสนิทแล้วก็ไม่ต้องตื่นกลางดึกฮะแล้วก็อันดับ3เป็นเย็นห้องต้องไม่ร้อนจนเกินไปอากาศกำลังสบายนอนหลับสบายหลับยาวๆเลยนะครับข้อ4มืดนะฮะชอบห้องที่มืดพอสมควรเพราะช่วยให้รู้สึกว่าเป็นเวลาพักผ่อนจริงๆไม่มีแสงไฟอะไรมารบกวนการนอนและสุดท้ายก็ต้องหอมชอบให้น้องนอนห้องนอนมีกลิ่นหอมอ่อนๆจะมีพวกเทียนหอมก้านไม้หอมวางไว้เวลาเราได้กลิ่นรู้สึกอารมณ์ดีผ่อนคลายมากขึ้นของแบงค์อ่ะห้องไม่ต้องหอมก็ได้แต่ว่าแบบต้องไม่มีกลิ่นอะไรอย่างงี้ต้องไม่มีกลิ่นแต่จริงๆถ้าหอมก็ดีแต่เฉยๆนะฮะไม่ค่อยอะไรนู่นถ้าจะหอมนู่นนะฮะห้องน้ำจะต้องหอมส่วนตัวถ้าห้องอาบน้ำอะไรอย่างงี้ต้องหอมนะฮะเห็นมั้ยล่ะแล้วแต่บ้านคนเนาะนะครับผมอ่ะขอบคุณคุณแก้มนะครับไปต่อกันที่พี่จักบ้างพี่จักส่งอะไรมานี่เลยนะครับเป็นท้องฟ้าแล้วก็บอกว่าห้องพี่จักเนี่ยจะต้องมืดนะฮะตามมาด้วยสะอาดและตามมาด้วยเงียบและเย็นและหอมครับมืดเพราะเวลานอนหลับเนี่ยไม่ต้องการแสงรบกวนใดๆเลยครับสะอาดเพราะแพ้ฝุ่นภูมิแพ้ขึ้นง่ายใช่เข้าใจได้เงียบเนี่ยยิ่งเงียบยิ่งหลับสนิทถ้าวันไหนนอนน้อยเนี่ยได้ห้องนอนเงียบๆหลับ 4-5 ชั่วโมงตื่นเดียวก็สดชื่นครับนะและเย็นอุณหภูมิห้องเนี่ยสำคัญนะฮะแต่ไม่เปิดแอร์เย็นมากนะครับผมเย็นไปไม่ชอบเพราะหนาวห่มผ้าหนาก็ร้อนอีกมีคนแบบนี้อยู่เปิดแอร์ก็ห่มผ้าห่มก็ร้อนก็ไม่สบายก็ต้องอะไรอย่างนี้อีกแล้วก็ไม่เย็นมากใช่ไหมฮะของแบงค์อ่ะเปิดพัดลมแล้วก็เปิดแอร์เปิดแอร์ไงเปิดแอร์25องศาและเปิดพัดลมเบอร์3อยู่ไกลๆให้มันรู้สึกมีลมโดนๆอะไรอย่างนี้นะฮะจะนอนสบายนะครับ นะแล้วก็ข้อหอมฮะเป็นตัวเลือกสุดท้ายพี่จักครับจะหอมก็ต้องใช้น้ำมันหอมระเหยสมุนไพรที่ช่วยเกี่ยวกับการผ่อนคลายไม่ต้องกลิ่นแรงมากแต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรครับนะก็ประมาณนี้ของพี่จักนะฮะขอบคุณด้วยครับไปต่อฮะที่พี่น้ำฝนดีกว่าพี่น้ำฝนของเราบอกว่าของพี่เนี่ยขอเรียงแบบนี้ค่ะเย็นเงียบสะอาดมืดหอมห้องต้องเย็นก่อนอันดับแรกห้องต้องเย็นค่ะเป็นคนขี้ร้อนเหงื่อออกง่ายถ้าร้อนจะนอนดิ้นด้วยอันดับ2ต้องเงียบค่ะเพราะนอนยากตื่นง่ายถ้านอนก่อนพี่1เนี่ยจะต้องบอกว่าเบาเสียงให้หน่อยส่วนความสะอาดเนี่ยชอบนะแต่ก็ไม่ได้ขยันขนาดนั้นค่ะ เข้าใจได้นะครับนะห้องมืดหน่อยก็ดีนะเหมือนจะหลับสนิทดีแต่ถ้าง่วงจริงนะสปอตไลท์ส่องก็ยังหลับค่ะเข้าใจได้เหมือนกันเลยเนี่ยห้องจะหอมหรือไม่ก็ได้ปกติก็แพ้น้ำหอมอยู่แล้วแค่ไม่เหม็นพอเข้าใจได้เห็นไหมแต่ละคนก็มีการแบบ prefer อะไรแตกต่างกันไปนะครับนะคุณผู้ฟังส่งมาเพิ่มเติมได้เลยเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะกลับมาอ่านกันต่อนะฮะถ้าให้เรียงลำดับความสำคัญของคุณสมบัติห้องนอนที่คุณต้องมีมืดเงียบหอมมืดเงียบเย็นสะอาดหอมคุณจะเรียงลำดับอย่างไรและเพราะอะไรนะครับ
1: Sunshine, talk about...

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: เงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
3: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกันซะ
1: เพียงแจ้งว่าฟังจากซันชายเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 3,000 ลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.99% ด่วนวันนี้ถึง30กันยายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
4: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ Central Marina Outlet The First Day Tonight Lifestyle Outlet in Thailand หนึ่งเดียวในไทยพบกับแบรนด์โปรดของคุณมากมายลดแรงสูงสุด 70% และพิเศษสุดช้อปปิ้งจุใจชิลกับ Night Market สุดฮิตกว่า100ร้านค้าเปิดยาวถึงเที่ยงคืนพร้อมเติมเต็มกับความอร่อยกับร้านอาหารเกาหลีรสเลิศ Central Marina Outlet ใกล้กว่าที่คิดสนุกกว่าที่เคย
5: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
0: Sunshine Radio. Good life, good music.
6: Sunshine Top of the Week. สนับสนุนโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
0: Number 5.

0: Number 4
1: เก่งที่ทำให้ฉันรักรักจนหมดใจถ้าจะเก่งขนาดนี้ฉันคงต้องรักจนงมงาย
0: Number 3

0: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
1: อันดับเพลงที่ถูกรีเควสต์มากที่สุดในสัปดาห์นี้ของเรานะครับวันศุกร์ก็ยังคงส่งคะแนนกันได้เป็นปกตินะฮะแล้วก็ค่อยไปลุ้นผลประกอบการกันในวันอาทิตย์นะครับบ่าย 2-5 โมงเย็นสัญชายท็อป20นะฮะส่วนช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับแปซิฟิกพาร์คโฮเทลครับกันยายนนี้พักศรีราชาจ่ายแค่ 1,599 ก็เอาอยู่นะครับห้องพักนะฮะห้องสตูดิโอราคาเริ่มที่1,599 บาทห้องดีลักซ์1,899 บาทพร้อมอาหารเช้าสำหรับ2 ท่านด้วยนะครับพักสบายทำเลใจกลางเมืองเดินทางก็ง่ายครับพร้อมบริการรถกอล์ฟรับส่งในศรีราชานครด้วยนะฮะแล้วก็ดีลนี้เนี่ยมีเฉพาะช่วงนี้นะครับต้องรีบกดจองกันด่วนๆเลยนะฮะจองได้ตลอดทั้งเดือนกันยายน2026เลยนะครับสอบถามข้อมูลหรือว่าสำรองห้องพักนะครับหมายเลข0383286600หรือ0863260257ขอบคุณโรงแรม Pacific Park Hotel ด้วยครับ
0: Good Music Number 10

นุษย์ทั้งหลายจ๋าได้ฟังแล้วส่งข้อความตอบกลับพี่แบงค์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมท็อปิกพี่แบงค์ด้วยนะครับเบคเบอร์ลิชโชคนะครับอันดับที่10ในสัปดาห์นี้ของเรานะฮะเข้ามาอยู่ในชาร์ตแล้วก็ตอนนี้อยู่ในท็อป10แล้วด้วยนะฮะ I've got you จัดให้ฟังเรียบร้อยนะครับ1เพลงที่เลือกมาจากชาร์ตของเราในวันนี้นะฮะส่วนตอนนี้ 9:00 นกับ42นาทีครับฟังฮะไปกันที่ซิสต้าครับเรื่องฟ้านะฮะซิสต้าตัวจริงเรื่องฟ้านั่นเองนะครับที่จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องฟ้ากระจากแดดนะครับซึ่งเขาก็มีสารสกัดนะครับจากชายเท้าที่มีคุณสมบัติถึง3อย่างในตัวเดียวนี่ก็คือช่วยยับยั้งครับเบรกเอนไซม์ที่เป็นต้นเหตุของการสร้างเม็ดสีฟ้าโดย

0: ตรงเลยเรียกว่าตัดปัญหาตั้งแต่รากเลยนะครับช่วยผลัดด้วยขัดเซลล์ผิวเก่านะครับที่สะสมเม็ดสีออกอย่างอ่อนโยนเผยผิวใหม่ที่สว่างกว่าแล้วก็ช่วยฟื้นฟูนะครับซ่อมแซมผิวจากแสงแดดให้ผิวเนี่ยดูกระชับแล้วก็สม่ำเสมอมากขึ้นด้วยนี่ฮะนอกจากนี้นะครับยังมีอัลฟาอะบูตินครับช่วยยับยั้งเม็ดสีที่ต้นตอมีคอลลาเจนแล้วก็สารสกัดจากลำไยนะครับที่เสริมโครงสร้างผิวให้กระชับชุ่มชื้นสุขภาพดีนะครับซิสต้าเนี่ยรวบรวมทั้งหมดนี้เนี่ยมาให้แล้วทั้งหมดเลยในเซตผ้าเช็ดเท้านั่นเองแนะนำให้ใช้ครบทั้ง3สเต็ปเลยนะครับ3สเต็ปมีอะไรบ้างสบู่ใช้เท้าครับช่วยเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดนะเซรั่มฝ้าใช้เท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดนะครับแล้วก็เจลลำไยใช้เท้านะช่วยปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงได้ด้วยทุกคนสามารถจะจบปัญหาเรื่องฝ้าได้ด้วยซิสต้าตัวจริงเรื่องฝ้านะครับวันนี้มีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่นใกล้บ้านคุณทุกสาขาเลย
1: Good Life Good Music

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1.
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
0: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย2ถึง5โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลด์เซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

ของขวัญจากเหล่าบรรดาแม่ๆน้องแบมแล้วก็แม่ๆของ For If ด้วยนะครับ Wondering นะฮะแบมๆแล้วก็เหงาเข้าใจในเวอร์ชันของ For If ด้วยนี่ฮะเพลงที่ออกปุ๊บก็แมสปั๊บเลยใช่ไหมเพราะว่ายังไงมันเป็นเพลงฮิตยุคเรามันเป็นเพลงฮิตยุคเราร้องได้เลยทันทีนะฮะอ่ะ9โมงเช้ากับ54นาทีนะครับถ้าให้เรียงลำดับความสำคัญของคุณสมบัติห้องนอนที่คุณต้องมีระหว่างมืดเงียบเย็นสะอาดหอมเนี่ยคุณจะเรียงลำดับอย่างไรและเพราะอะไรนะครับข้อความจากมะเหมียวบอกว่าข้อ1เลยต้องเงียบค่ะแต่ต้องเป็นเสียงทีวีกล่อมเบาๆนะฮะเงียบแบบไหนเนาะแต่ว่าห้ามเสียงอื่นนะฮะเปิดทีวีกล่อมนอนใช่ไหมมันจะมีคนแบบนี้อยู่นะคุณผู้ฟังเหมือนแบบดีเจท่านหนึ่งอะไรเงี้ยที่ชอบเปิดทีวีกล่อมนอนแล้วก็เปิดไฟใครจะนอนได้เนาะโอ้โหแดแล้วก็มะเหมียวบอกข้อ2ฮะสะอาดแล้วข้อ3มืดข้อ4หอมตามมูด้วยเย็นค่ะเป็นแบบนี้นะครับผมสำคัญสุดก็คือยังไงต้องสำคัญสุดก็คือต้องมืดนั่นเองนะขอบคุณมะเหมียวด้วยจ้านะครับไปต่อฮะอีกหนึ่งข้อความกันละกันนะครับจากทาง LINE Official ของเรานะคุณเบนจี้บอกว่าสะอาดหอมมืดเงียบแล้วก็เย็นห้องนอนที่ดีเนี่ยควรสะอาดเป็นลำดับแรกอ่ะมีกลิ่นหอมเพื่อบรรยากาศที่ดีตอนนอนเนี่ยต้องมืดสนิทไม่มีแสงเงียบๆฮะแล้วก็เปิดแอร์เย็นๆให้หลับสบายค่ะขอบคุณเบนจี้ด้วยนะครับน่ารักมากจ้าเอาไปต่อที่เป็ดสุเทพกันบ้างคุณเป็ดได้ฟังเพลงแล้วนะเป็ดบอกว่านะครับผมถ้าผมเลือกก็จะแบบสะอาดหอมเย็นเงียบแล้วก็มืดครับเพราะว่าที่นอนเนี่ยก็เปรียบเสมือนบ้านของร่างกายเราไว้พักผ่อนซ่อมแซมเซลล์ร่างกายเนี่ยเวลานอนครับผมจะใส่ใจรายละเอียดเกี่ยวกับที่นอนนิดนึงฮะถ้าไม่สะอาดเนี่ยก็ไม่โอเคสักเท่าไหร่ครับเน้นไปที่เรื่องความสะอาดนะเป็นสุเทพนะขอบคุณด้วยนะครับอีกสักหนึ่งข้อความของBaby Bill บอกว่าขอเรียงเป็นสะอาดเย็นเงียบหอมแล้วก็มืดค่ะเพราะถ้าห้องสะอาดแล้วก็เย็นคือพร้อมนอนแล้ว 80% เนาะจริงนะฮะเงียบอีกหน่อยก็คือหลับสบายส่วนความหอมเอาไว้เพิ่มฟิลเรื่องมืดเนี่ยอยู่ท้ายสุดนะเพราะว่ามืดเนี่ยจะได้ทำให้หลับง่ายแล้วก็หลับสนิทมากขึ้นค่ะส่วนไม่มืดก็ไม่เป็นไรเปิดสปอตไลท์ใส่ก็หลับได้ขอให้เงียบแล้วก็เย็นถูกไหมประมาณนี้นะขอบคุณ Baby Bill ด้วยนะครับอ่ะกี่โมงแล้วเนี่ยนะฮะได้เวลาส่งท้ายแล้วแหละนะฮะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรากลับมาอ่านข้อความกันต่อนะคุณฟังวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของสีของห้องนอนที่มีผลต่อการพักผ่อนก็เลยมีท็อปิกมาถามทุกคนว่าถ้าให้เรียงลำดับความสำคัญของคุณสมบัติของห้องนอนที่คุณจะต้องมีเนี่ยนะฮะระหว่างมืดเงียบเย็นสะอาดหอมคุณจะเรียงลำดับอย่างไรและเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรากลับมาอ่านข้อความสัญชัยทองคำเบาครับ

0: Chai Radio. Good life, good music.
1: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันชัยเรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Sunshine Radio Thailand เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: ยก3งานใหญ่ที่กรุงเทพมาไว้ที่พัทยาตื่นตากับงานเฟอร์นิเจอร์เอ็กซ์โปเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์หรูลดล้ำๆเพื่อการแต่งบ้านละลานตากับงานแฟชั่นเอ็กซ์โปช็อปสนุกเวอร์ลดสนุกคุ้มกับเสื้อผ้าเครื่องประดับอิ่มอร่อยกับฟู้ดเอ็กซ์โปมหกรรมอาหารเพียบ 12-20 กันยายนนี้เวลา 10:30 น. ถึง 3:30 น.ที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเมืองพัทยา
0: Sunshine Radio. Good life, good music.
2: Sunshine, talk about...

สนะฮะมารับลูกด้วยฮะชาวบิสายฮะบิลกินนะครับกับเช็คลิสนะฮะชอบมากนางเอก MV สวยสวยจนละสายตาไม่ได้ทีเดียวส่วนก่อนหน้านั้น ETC กับสวีทเหมือนก่อนนะครับ New Entry อันดับที่18ของเราในสัปดาห์นี้นั่นเองมาคุณผู้ฟังกลับมาสเตจูงกันต่อนะครับ

0: ในชั่วโมงสุดท้ายของเราสัญชัยชอบกระเป๋านะครับวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของสีมีผลต่อการพักผ่อนสีของห้องนอนมีผลต่อการพักผ่อนนะฮะเล่าไปแล้วดีเทลว่าสีไหนเหมาะกับห้องนอนยังไงกันบ้างนะฮะวันนี้ก็เลยมีท็อปิกนะครับมาคุยกันถ้าให้เรียงลำดับความสำคัญของคุณสมบัติห้องนอนที่คุณต้องมีระหว่างมืดเงียบเย็นสะอาดหอมคุณจะเรียงลำดับความสำคัญอย่างไรและเพราะอะไรนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปอ่านข้อความคุณผู้ฟังฮะเตรียมพบกับสุภาลัยเซนส์พัทยานะฮะคอนโดใหม่ใจกลางพัทยาที่ออกแบบให้ทุกวันสนุกได้ในทุกเซนส์นะครับเป็นคอนโดใหม่จากสุภาลัยนะฮะราคาเริ่มต้นเพียง 1.39 ล้านเท่านั้นเองห้องใหญ่อยู่สบายครับขนาดเริ่มต้นที่ 31.5 ห้องใหญ่มากคุณฟังแต่ว่า 1.39 ราคาดีๆนะฮะและกว้างถึง65ตารางเมตรนะครับตั้งแต่ 31.5 จนถึง65ตารางเมตรเลยจะอยู่เองก็ฟินจะลงทุนก็ได้ถึงเวลา unlock your sense แล้วนะครับ pre-sale 19นะครับถึง20กันยายนนี้นั่นคืออะไรพรุ่งนี้วันแรกนะครับเสาร์อาทิตย์นี้ใครว่างไปงานนี้กันนะฮะพรีเซลของสุภาลัยเซนส์นะครับพิเศษสุดเลยสำหรับ50ท่านแรกเท่านั้นนะครับเมื่อจองในงานนี้รับฟรีเป็นเซตเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับชวนคุณมาสเตย์เคชั่นพร้อมปลดล็อกทุกไลฟ์สไตล์ที่ใช่ในแบบของคุณนะครับเจอกัน19-20กันยายนนี้เสาร์อาทิตย์นี้นะครับที่สุภาลัยเซนส์สุภาลัยเซนส์พัทยานะฮะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรได้เลย1720หรือ www.suphalai.com เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะครับไปดูข้อความกันนะฮะเยอะแยะมากมายนะฮะ Baby Bill Thank you เข้ามาแล้วนะครับแล้วก็เรียงลำดับบอกว่าเป็นสะอาดเย็นเงียบหอมมืดค่ะถ้าห้องสะอาดแล้วก็เย็นคือพร้อมนอนแล้ว 80% เงียบอีกหน่อยคือหลับสบายส่วนความหอมเอาไว้เพิ่มฟิลเรื่องมืดอยู่ท้ายสุดเพราะว่ามืดเนี่ยเพราะมืดจะได้ทำให้หลับง่ายแล้วก็หลับสนิทมากขึ้นนะขอบคุณด้วยนะครับไปต่อฮะกระแตเรียงลำดับความสำคัญบอกว่าสะอาดมืดเงียบหอมเย็นค่ะสะอาดเนี่ยเป็นคนภูมิแพ้ง่ายต้องทำความสะอาดที่นอนหมอนผ้าห่มประจำเพราะแค่ไรฝุ่นนิดเดียวเนี่ยก็ไอจามทั้งวันแล้วนะครับมืดกับเงียบเงียบทำงานไม่ค่อยเป็นเวลาอย่างวันนี้เนี่ยก็เพิ่งได้เลิกงานการทำให้ห้องมืดแล้วก็เงียบจึงสำคัญสำหรับการพักผ่อนในช่วงกลางวันด้วยนะครับส่วนเรื่องของความหอมเนี่ยหอมสดชื่นจะทำให้บรรยากาศห้องน่าอยู่แต่ส่วนมากเนี่ยจะหอมจากน้ำยาซักผ้าที่เราซักประจำค่ะก็จะเป็นอย่างนั้นเนาะนะครับผมแล้วก็เย็นเนี่ยเป็นคนขี้หนาวเลยชอบแบบอุ่นๆนะครับเมืองไทยเอาอะไรมาอุ่นนะไม่มีนะครับก็ต้องแบบร้อนห้องนอนถ้าร้อนได้แบบไม่ได้เลยนะครับอย่างแบงค์เองอ่ะห้องนอนที่นอนร้อนไม่ได้เลยนอนตัวเหนียวไม่ชอบเลยนะฮะเพราะเป็นคนบางวันถอดเสื้อนอนด้วยอ่ะนะ ก็เลยต้องห้องเย็นไว้ก่อนแบบนี้ขอบคุณกระแตด้วยนะครับนู่หนูนู่นิวนะฮะขอเรียงเป็นสะอาดมืดเงียบเย็นหอมค่ะสะอาดเพราะห้องนอนเนี่ยเป็นที่ที่เราใช้พักผ่อนทุกวันถ้าห้องไม่สะอาดเนี่ยจะรู้สึกไม่สบายใจต้องจัดให้เรียบร้อยก่อนถึงจะนอนได้ค่ะมืดด้วยเพราะห้องต้องมืดและทำให้หลับสนิทค่ะเงียบเพราะเป็นคนที่ชอบความสงบเวลานอนขอไม่มีเสียงอะไรมาแทรกนอนจากเสียงนอกจากเสียงซีรีส์เอาเปิดซีรีส์ดูอะนะฮะให้ซีรีส์ดูไม่ใช่ดูซีรีส์นะครับผมและเย็นนะฮะเพราะอากาศเย็นทำให้เรารู้สึกสบายตัวนอนแล้วไม่เหนียวตัวฮะและหอมเพราะกลิ่นหอมเนี่ยเป็นเหมือนตัวช่วยเติมบรรยากาศทำให้ห้องน่าพักและรู้สึกผ่อนคลายแต่ถ้าไม่หอมก็ยังอยู่ได้ค่ะขออย่างเดียวอย่าไม่สะอาดนะนะครับผมเอาแบบไม่มีกลิ่นก็ได้นะพี่แบงค์อ่ะนะครับส่วนใหญ่จะเป็นกลิ่นแบบน้ำยาปรับผ้านุ่มอะไรอย่างนี้เนาะจะเป็นแบบนั้นนะครับผมแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นคนไม่ใช้น้ำยาเป็นคนไม่ใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มเลยนะครับทุกวันนี้กลิ่นหอมในห้องนอนเนี่ยในห้องนอนจะกลิ่นหอมมาจากน้ำหอมของตัวเองที่เวลาฉีดน้ำหอมมันก็จะแบบไปโดนนู่นโดนนี่อะไรเงี้ยมันก็จะหอมอยู่อย่างนั้นอะไรเงี้ยเป็นอย่างนี้นะฮะไปต่อฮะที่พี่โก้ไทยฟู้ดดีกว่าพี่โก้บอกว่าสะอาดหอมเย็นเงียบมืดเพราะว่าสะอาดเนี่ยควบคุมเชื้อโรคได้หอมนี่คือกลิ่นอโรมาเทอราพีเนี่ยช่วยสร้างสุขลักษณะการใส่ใจสุขอนามัยส่วนตนและก็สภาพแวดล้อมแล้วก็เย็นเป็นการควบคุมการไหลเวียนอุณหภูมิที่เหมาะสมส่งเสริมสุขภาพดีและเงียบความเป็นส่วนตัวไม่พลุกพล่านเหมาะกับการพักผ่อนสมองผ่อนคลายสงบปล่อยวางว่างนะฮะและมืดช่วยหลับฝันดีเชื้อโรคหลบไปเพราะว่าไม่เหมาะกับเขา มืดๆเหรอนะฮะขอบคุณพี่โก้ด้วยนะครับไปต่อฮะไลล่าคุณไลล่าบอกว่าอันที่หนึ่งจะต้องสะอาดก่อนเลยค่ะเพราะเป็นคนแพ้ง่ายเช่นบาบูที่นอนถ้าเกิน3วันแล้วยังไม่เปลี่ยนอุ้ย3วันเลยเหรอจมูกจะเริ่มคันยุบยิบนะฮะแล้วก็ทำให้รบกวนการพักผ่อนเนี่ยต่อมาต้องเงียบค่ะห้องนอนคือเซฟโซนนอนอ่านได้ยายดูซีรีส์อยู่กับตัวเองถัดมาต้องเย็นค่ะเพราะไม่ชอบอากาศร้อนไม่ชอบมากๆมันทำให้หงุดหงิดมากรบกวนการนอนแล้วห้องต้องหอมจะช่วยให้ผ่อนคลายห้องนอนต้องมีก้านหอมเทียนหอมค่ะสุดท้ายห้องมืดค่ะเพราะห้องสว่างไม่มีผล พราะห้องสว่างเนี่ยไม่มีผลต่อการนอนถ้าห้องนอนเราสะอาดเงียบเย็นและหอมสดชื่นก็คือสว่างไปเลยไม่เป็นไรนะครับสำคัญเป็นสุดท้ายเป็นสิ่งท้ายในเรื่องของความมืดนะครับผมไปต่อฮะลายลาเรียบร้อยนะครับแม่น้องชาบูแม่น้องชาบูบอกว่าเดี๋ยวนะหมุนติ้วอีกแล้วนะครับห้องต้องเป็นเย็นมาก่อนนะฮะแล้วก็สะอาดแล้วก็หอมแล้วก็เงียบก็มืดนะฮะเย็นต้องมาก่อนเลยค่ะเปิดแอร์18พัดลมตัวใหญ่2ตัวห้องต้องเย็นที่สุดเพราะอะไรเพราะชาบูนอนด้วยอ๋อชาบูก็คือว่าน้องนี่ไงน้องชาบูเป็นลูกเนาะลูกเนาะเนี่ยชาบูนอนด้วยกันส่วนห้องเราเนี่ยส่วนเราเนี่ยห้องเย็นเราก็ห่มผ้าห่มนะรองมาก็สะอาดค่ะห้องต้องสะอาดด้วยดูดฝุ่นทุกวันฮะนะเพราะจะมีขนของชาบูนะครับถัดมาคือห้องต้องหอมอันนี้ชอบมากค่ะเลือกเจลปรับอากาศที่ใช้สำหรับสัตว์เลี้ยงน้ำยาถูพื้นสำหรับสัตว์เลี้ยงจะมีกลิ่นละมุนไม่ฉุนส่วนเงียบเนี่ยไม่ติดค่ะเสียงดังแค่ไหนถ้าง่วงก็นอนค่ะมืดข้อสุดท้ายเลยค่ะไม่ชอบความมืดนะต้องมีเปิดไฟหัวเตียงหรือว่าโคมไฟในห้องไว้ด้วยค่ะนะเป็นไฟสีวอร์มไลท์ด้วยเป็นวอร์มไวท์นะฮะอ่ะมืดไม่เป็นไรนะครับผมไม่ได้ติดเนาะนะฮะไปกันที่คุณกัญญาภาด้วยนะครับผมกัญญาภาบอกว่าขอบคุณที่เปิดเพลงกลิ่นฝนแล้วก็บอกว่ามืดเย็นนะครับผมสะอาดเงียบหอมนะครับผมคุณกัญญาภาช่วยพิมพ์เย็นช่วยพิมพ์เป็นนอนหนูนะถ้าเป็นบอใบไม้จะความหมายจะเปลี่ยนนะครับผมนะฮะเพราะห้องนอนคือเซฟโซนของเรานะครับซึ่งการที่ห้องเนี่ยมีความมืดจนแสงส่องไม่ถึงเสริมด้วยความเย็นสบายมันทำให้เรารู้สึกดีมากๆค่ะอ่ะโอเคขอบคุณกัญญาภาด้วยจ้านะครับคุณออยสปุกนิกคุณอ้อยบอกว่าสะอาดมาก่อนฮะแล้วก็เย็นแล้วก็เงียบแล้วก็มืดแล้วก็หอมนะสะอาดก่อนเลยเพราะว่าจะได้รู้สึกปลอดภัยในตอนที่หลับค่ะต่อมาเย็นเพราะนึกถึงความโฟของอากาศและความเย็นสบายส่วนความเงียบกับมืดเนี่ยด้วยความที่เป็นคนหลับง่ายความเงียบกับมืดไม่มีผลค่ะสุดท้ายหอมอันนี้ไม่เคยโฟกัสเลยคิดว่าแค่ไม่เหม็นมากก็ไม่ใช่ปัญหาค่ะเอาแค่แบบไม่มีกลิ่นเนาะแบบเป็นสะอาดๆเนาะโอเคกันจะพาว่าขอโทษค่ะนิ้วเบียดเข้าใจได้พี่แบงก์ก็เบียดบ่อยประจำนะครับผมนะฮะคุณกุ๊กนะครับผมขอเพลงแอฟก็อยู่กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กมาสายแบงค์เปิดเป๊กผลิตโชคไปแล้วเปิดหรือยังอ่ะเป๊กผลิตโชคอ่ะเปิดไปแล้วเด้ออ่ะอยู่มาสายนะนะครับผมนะเอาไว้เดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่อยมาขอใหม่จ้ะขอบคุณคุณกุ๊กด้วยนะโอเคส่งท็อปิกให้มั้ยล่ะทันมั้ยไม่น่าจะทันนะป่านนี้นะคิดว่าน่าจะตอบไม่ทันนะครับผมอ่ะไม่เป็นไรไว้พรุ่งนี้มาเร็วๆหน่อยนะครับผมทีฟาเดี๋ยวนะหลายครั้งนะคุณผู้ฟังนะฮะทีฟาบอกว่านะครับผมขอเรียงเป็นเงียบโอ้คนนี้เงียบมาก่อนเลยเย็นมืดสะอาดและหอมครับเนี่ยเงียบต้องมาก่อนเลยเพราะเป็นคนหลับยากถ้ามีเสียงนิดๆหน่อยๆก็คือสมองตื่นทันทีรองลงมาก็คือเย็นเพราะห้องร้อนแล้วนอนไม่หลับเหมือนกันนะส่วนมืดเนี่ยช่วยให้หลับสนิทขึ้นสะอาดกับหอมสำคัญเหมือนกันค่ะแต่ขอแค่ไม่รกแล้วก็ไม่มีกลิ่นแปลกๆก็พอแล้วค่ะเห็นไหมล่ะก็จะมีคนแตกต่างนะทุกคนนะเข้าใจได้บางคนหลับยากเราต้องเงียบไว้ก่อนเอาห้องแบบไม่รกก็พออะไรเงี้ยสะอาดก็ทำความสะอาดทุกวันก็ไม่ไหวอย่างพี่แบงค์เองอ่ะเอาเป็นห้องนอนไม่รกก็พอแล้วก็ภูมิแพ้อะไรไม่ค่อยเป็นเพราะออกกำลังกายภูมิแพ้ก็หายไปแล้วนะครับผมก็เลยนะครับดูดฝุ่นแค่สัปดาห์ละ1ครั้งดูดฝุ่นสัปดาห์ละ1ครั้งแต่ว่าเรื่องเป็นคนนิสัยก็คือว่ามนุษย์ OCD ก็คือจะเห็นฝุ่นไม่ได้อยู่แล้วนั่นก็คือนะฮะนิดๆหน่อยๆก็จะคือจัดการเช็ดเลยนะครับเป็นเอาใช้ทิชชู่เปียกเช็ดเลยนะครับก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาฝุ่นในห้องนอนนะครับเนี่ยกลิ่นก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาด้วยนะฮะไปกันที่ใครฮะบีมมาแล้วบีมบอกว่าสะอาดเย็นเงียบสะอาดเงียบเย็นมืดหอมค่ะสำหรับเราในสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความสะอาดเพราะถ้าห้องสะอาดก็จะรู้สึกสบายใจและนอนพักได้อย่างเต็มที่รองลงมาคือความเงียบเพราะชอบบรรยากาศสงบไม่มีเสียงรบกวนส่วนความเย็นกับความมืดก็ช่วยให้นอนหลับสบายขึ้นโดยเฉพาะอากาศที่ไม่ร้อนเกินไปและก็ไม่มีแสงมารบกวนเวลานอนส่วนความหอมมีก็ดีค่ะแต่ไม่จำเป็นต้องหอมมากขอแค่ห้องไม่มีกลิ่นอับก็โอเคแล้วว่าแล้วก็อยากกลับไปนอนเลยค่ะไปนอนเถอะถ้างั้นก็บินไปนอนนะนะครับนอนเถอะวาซินีแนนคนที่บอกว่าวันนี้มาคนเดียวแล้วก็ไม่รู้จักใครนั้นนะครับแนนบอกว่านะครับผมสะอาดมาก่อนหอมเย็นมืดเงียบฮะเพราะความสะอาดเนี่ยต้องมาคู่กับความหอมส่วนตัวชอบอากาศเย็นๆนอนสบายและต้องเงียบและมืดถึงจะสนิทให้นอนจน2ชั่วโมงก็ไหวค่ะนอนอะไรขนาดนั้นจน2ชั่วโมงตื่น กินบ้านกินเมืองเยอะไปนะครับผมนะฮะพิมพ์รวินเหมียวนะครับคุณเหมียวบอกว่านี้เลยจ้านะครับผมสะอาดหอมเย็นเงียบมืดนะฮะที่นอนขอสะอาดไว้ก่อนถ้าคันยุกยิกนะจะนอนไม่หลับและที่นอนต้องมีกลิ่นหอมทางนี้จะใส่ปรับผ้านุ่มให้หอมจัดๆเลยค่ะถ้าไม่มีกลิ่นจะเปลี่ยนผ้าปูปลอกหมอนแล้วก็ผ้าห่มเลยมีอย่างนี้ด้วยนะครับตามด้วยห้องต้องเย็นถ้าร้อนนี่ไม่ได้เลยจะแต่เอานะครับผมจะตุยเอานะฮะส่วนเงียบกับมืดทางนี้ให้ความสำคัญเป็นอันดับสุดท้ายค่ะไม่เงียบไม่มืดก็ได้นะเพราะปกติจะเปิดทีวีนอนทุกวันให้มีแสงค่อนข้างกลัวความมืด แบบนี้นะครับผมนะขอบคุณเหมียวพิมพ์รวินด้วยนะครับไปต่อมีเวลาอีกสักหนึ่งข้อความของใครเมเดไม่ได้บอกว่านะครับผมเย็นสะอาดมืดเงียบหอมนะครับผมต้องเย็นมาก่อนเพราะถ้าร้อนอารมณ์จะไม่เย็นตามจากนั้นต้องสะอาดเพราะว่าเราเนี่ยต้องนอนบนเตียงไม่ได้ฝึกเอาชีวิตรอดในป่าขอให้มืดแล้วก็เงียบพอประมาณส่วนกลิ่นหอมเอาไว้ท้ายสุดเพราะถ้าทุกอย่างพร้อมต่อให้ไม่ฉีดสเปรย์หอมเราก็หลับจนไม่ได้กลิ่นอะไรอยู่ดีค่ะนะพี่แบงค์สเปรย์นานๆทีใช้สเปรย์ปรับอากาศนานๆทีนะครับเพราะว่าถ้ากลิ่นแปลกๆก็จะแบบนอนไม่ค่อยสบายเหมือนกันนะปิดท้ายเบรกนี้ที่หมิวสสิธรครับบอกว่าเย็นหอมสะอาดมืดและก็เงียบค่ะเพราะเป็นคนขี้ร้อนเลยต้องขอห้องเย็นๆไว้ก่อนห้องหอมไม่ถึงขั้นต้องมีน้ำหอมหรือว่าเทียนหอมในห้องค่ะแค่ไม่มีกลิ่นอับก็พอแล้วก็สะอาดเพราะมันจะทำให้สบายตามองไปไม่มีขยะห้องไม่รกของทุกอย่างจัดก็ที่เป็นระเบียบส่วนความมืดและความเงียบไม่ค่อยซีเรียสค่ะเพราะนอนได้หมดไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่โอเคขอบคุณทุกข้อความในเบรกนี้ครับเดี๋ยวเบรกหน้าเรากลับมาเคลียร์ข้อความกันต่อย้ำนะถ้าให้เรียงระดับความสำคัญของคุณสมบัติห้องนอนที่คุณจะต้องมีระหว่างมืดเงียบเย็นสะอาดหอมคุณจะเรียงลำดับความสำคัญอย่างไรและเพราะอะไรนะครับ
1: Sunshine Talk About

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคู่ๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
0: Good life good musicSunshine Radio. Good life, good music.

0: จัดให้ฟังเรียบร้อยแล้วก็ลุ้นกันต่อนะครับว่าจะเข้ามาอยู่ในท็อป3ในสัปดาห์นี้ได้หรือเปล่านะครับคาตาฮะนูนิวชาวเวอร์กันนะครับโบกี้เลออนด้วยอันดับที่5ในสัปดาห์นี้ของเราเนี่ย7สัปดาห์กับการ4สัปดาห์กับการอยู่ในชาร์ตแล้วก็ขยับขึ้นมาจากอันดับที่7เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะส่งคะแนนกันได้ทุกวันทุกช่วงดีเจด้วยนะครับส่วนก่อนหน้านั้น ETC แล้วก็เดอะพาร์กินสันด้วยเมื่อไหร่จะบอกเพลงเธอเธอนะฮะจัดให้ฟังเรียบร้อยนะครับส่วนตอนนี้10โมงเช้า43นาทีคุณผู้ฟังเบรกสุดท้ายแล้วนะฮะถ้าให้เรียงลำดับความสำคัญของคุณสมบัติของห้องนอนที่คุณจะต้องมีระหว่างมืดเงียบเย็นสะอาดหอมคุณจะเรียงอย่างไรและก็เพราะอะไรนะครับเรามาเคลียร์ข้อความกันเลยคุณผู้ฟังในเบรกสุดท้ายของเรานะครับเยอะแยะมากมายไก่กองนะคุณดิวนะฮะบอกว่านะครับห้องนอนควรจะเย็นเงียบสะอาดแล้วก็หอมมืดครับประมาณนี้ฮะขออากาศเย็นสบายก่อนแล้วก็เงียบสงบและพร้อมห้องที่สะอาดแบบมีกลิ่นอโรมาด้วยบรรยากาศจุดเทียนหรือว่าไฟสีส้มแบบจางๆให้ดูน่านอนครับและน่าจะหลับสบายนะฮะขอบคุณดิวด้วยนะครับไปต่อที่หนูนุ่นนะครับนะฮะหนูนุ่นบอกว่าสะอาดเย็นเงียบหอมมืดค่ะสะอาดคือถ้าห้องนอนสะอาดจะหลับสบายแน่นอนแถมเปิดแอร์เย็นๆช่ำๆส่วนความเงียบก็มีส่วนให้นอนหลับสบายหอมอันนี้คือต้องฉีดสเปรย์ปรับอากาศกลิ่นหอมกลิ่นน้ำหอมได้ส่วนความมืดไม่จำเป็นวันไหนเหนื่อยมากๆเนี่ยนอนถ่ายมือถืออยู่หลับทั้งๆที่เปิดไฟได้เลยเหมือนพี่แบงค์เลยนะครับป๊อกเก่งมากนะฮะอยู่ๆก็ป๊อกทั้งๆที่เปิดไฟสว่างโล่นะฮะสบายเลยนะครับพี่เอนะฮะสวัสดีครับพี่เอบอกว่านี่เลยหอมสะอาดมืดเงียบเย็นนะครับนี่เลยเมื่อคืนกลับมาถึงห้องได้กลิ่นอาหารจากเพื่อนบ้านกลิ่นแรงฉุนบอกไม่ถูกพี่แบงค์เคยนอนแล้ว4-5ทุ่มเที่ยงคืนข้างบ้านเจียวไข่มั่งอะไรมั่งต้มมาม่าหมูสับมั่งอะไรมั่งเรานอนไม่ได้นะบางวันทอดปลาสลิดด้วยอ่ะคือบางข้างบ้านน่าจะเลิกงานมาดึกนึกออกไหมล่ะบางทีอ่ะทำกับข้าวนะฮะสมัยก่อนนะครับผมตอนสมัยยังไม่ได้ย้ายมาอยู่คอนโดนะโอ้โหลำบากเลยลุกขึ้นมาหิวนะฮะอ่ะพี่เอบอกว่าฉีดไม่บอกไม่ถูกเลยต้องรีบฉีดสเปรย์ปรับอากาศด่วนนะรอบห้องเนี่ยเปิดพัดลมไล่กลิ่นสักประมาณ3นาทีรอบแรกทิ้งไว้เปิดดูข่าวให้ใจร่มๆเย็นๆเนี่ยเพิ่งกลับมาจากงานเลี้ยงแล้วมาเจอกับอะไรแบบนี้เนี่ยพี่หญิงเอไม่ปลื้มเลยค่ะสักพักใหญ่นะไปสเปรย์ปรับอากาศรอบ2ปิดประตูห้องเข้าห้องน้ำไปอาบน้ำกะว่าออกมากลิ่นหอมของสเปรย์ห้องเรามันต้องได้สินะฮะขอบคุณสเปรย์อันแสนสดชื่นหอมสะอาดเลยนะครับผมนอนหลับพักผ่อนได้สบายใจส่วนมืดนี่พี่ติดที่ปิดตานอนฮะอ๋อตุ๊กตาติดตุ๊กตาหมูชมพูที่ลูกสาวซื้อให้นะหมอนข้างนุ่มๆผ้าห่มอุ่นๆหลับสนิททั้งคืนนะฮะของแบงค์เนี่ยสะอาดก่อนห้องสะอาดนะครับผมห้องสะอาดห้องเย็นนะครับผมห้องเงียบนะครับผมต้องเงียบด้วยแล้วก็เย็นด้วยนะครับนอกนั้นก็มืดไม่มืดอะไรไม่ซีเรียสนะฮะหอมไม่หอมไม่ซีเรียสนะครับขอแค่อย่ามีกลิ่นอับก็พอนะขอบคุณพี่เอด้วยนะครับไปต่อฮะพี่หมูด้วยจ้าพี่หมูบอกว่านะฮะต้องสะอาดก่อนเลยครับแล้วก็ต่อด้วยความเย็นก่อนเลยครับตามมาด้วยความหอมแล้วก็ใช่ฮะก่อนจะนอนต้องฉีดนะฮะฉีดเจนยัวเบาๆเจนยัวเนาะนะครับหอมแบบเบาๆแล้วต้องมีความมืดแบบสลัวๆครับจะได้นอนหลับสบายๆที่นอนก็ต้องใหญ่แล้วก็นุ่มด้วยนะครับน้องแบงค์นะฮะต้องเงียบด้วยฮะเป็นคนตื่นง่ายลืมอันนี้นะฮะเป็นต้องเงียบด้วยใช่ไหมพี่หมูเหมือนกันเลยแบงค์ก็ต้องเงียบนะฮะสำคัญมากเลยครับขอบคุณพี่หมูด้วยนะฮะปกติปุณนี่ฮะปุณนี่บอกว่าสะอาดมืดเงียบเย็นหอมค่ะเป็นคนรักความสะอาดสุดๆเลยค่ะนะครับผมก็เป็นคนพูดน้อยด้วยใช่ไหมล่ะนะฮะเป็นคนพูดน้อยพูดน้อยพิมพ์น้อยนะครับผมนะขอบคุณปุณนี่ด้วยครับไปที่ไฮพรีมนะฮะขอเป็นนะฮะเย็นเงียบมืดสะอาดหอมค่ะนะฮะเพราะเป็นคนขี้ร้อนมากห้องต้องเย็นก่อนอันดับแรกเลยแล้วก็ต้องเงียบกับมืดถึงจะหลับสบายส่วนสะอาดกับหอมก็คือมีก็ดีแต่ถ้าให้เลือกก็ขอ3อย่างแรกก่อนเลยนะครับเข้าใจได้นะครับสะอาดไม่ต้องมากก็ได้ใช่ไหมเอาแบบโอเคโอเคไม่มีฝุ่นรกๆก็พอนะครับผมไปต่อฮะของพี่หนูปลานั้นนี่ห้องนอนพี่จะต้อง1เย็นขอเย็นแบบให้รู้สึกหนาวนิดๆห่มผ้านอนสบายค่ะเนาะมันต้องเย็นแล้วก็หนาวนิดๆนะฮะสะอาดก็ไม่ต้องถึงต้องขนาดสะอาดกริบนะคะแต่ไม่สกปรกมากก็พอนะครับแล้วก็เงียบนะขอแค่ไม่มีเสียงร้องรำทำเพลงของข้างบ้านก็พอแล้วค่ะเพราะปกติเนี่ยพี่เปิดเพลงฟังก่อนนอนอยู่แล้วแล้วก็บ่อยครั้งก็หลับคาไลฟ์ดนตรีช่องหนึ่งเป็นประจำค่ะโอ้ยรู้แล้ววันนี้พี่แจ็คเข้าด้วยเดี๋ยวฟ้องพี่แจ็คดีกว่าว่ามีคนหลับคาไลฟ์ของพี่แจ็คอยู่และก็กลิ่นหอมนะฮะความหอมของห้องพี่สำหรับพี่ไม่ค่อยจำเป็นค่ะถ้าอยากได้ความหอมเย็นๆเนี่ยพี่จะใช้น้ำมันเหลืองป้ายจมูกบอกเหมือนน้ำมันเหลืองอะ ใช้น้ำมันเหลืองป้ายจมูกบางๆไม่ก็ทางวีกอ๋อโอเคให้มีกลิ่นหอมอ่อนๆ กลิ่นรู้ไวเลยคุณพี่ช่วยให้หลับสบายฉันความมืดสำหรับพี่ไม่จำเป็นเลยค่ะพี่สามารถหลับได้ที่โปรดสว่างนะแล้วก็บ่อยครั้งที่หลับคาไลฟ์ก็ไม่ได้ปิดไฟค่ะ มีคนหลับคาไลฟ์นะต้องไปฟ้องแล้วล่ะนะขอบคุณพี่หนูปลาด้วยนะฮะไปต่อฮะคุณไก่ลักกี้ฮะไก่ลักกี้นั้นบอกว่าสะอาดเย็นเงียบมืดหอมนะครับความสะอาดนำชัยนะถ้าอะไรสะอาดก็น่านอนแล้วก็นอนได้พอสะอาดกลิ่นหอมจะตามมาเองเสียงไม่ค่อยมีผลต่อการนอนถ้าง่วงมากจริงส่วนเย็นๆจะหลับง่ายกว่าอากาศร้อนประมาณนี้ค่ะขอบคุณไก่ด้วยจ้านะครับผมไปต่อฮะน้องโบนะครับน้องโบก็คือสะอาดเย็นมืดเงียบหอมค่ะให้ความสำคัญกับความสะอาดแล้วก็เย็นก่อนค่ะเพราะจะนอนได้สบายตัวและถ้าทั้งสะอาดเย็นมืดเงียบก็คือเลิศเลยค่ะส่วนความหอมถือว่าเป็นของแถมค่ะอันนี้ไม่ซีเรียสความหอมนะครับผมคนหนึ่งละครับนะฮะคนหนึ่งตอบมาแล้วเนาะอ่านไปแล้วด้วยนะครับผมขอบคุณด้วยนะครับคุณหนึ่งนะครับไปต่อครับไปต่อที่คุณนุกครับบอกว่าเพิ่งว่างนะฮะก็เลยบอกว่าเป็นมืดสะอาดเงียบหอมเย็นฮะห้องเวลานอนรู้สึกว่าห้องต้องมืดก่อนค่ะนะฮะสำคัญมากๆถ้ามีแสงนิดนึงก็จะเริ่มหลับยากความสะอาดก็สำคัญค่ะแต่ขอความมืดมาก่อนส่วนความเงียบไม่มีผลค่ะบางทีก็เปิดเพลงฟังตอนนอนกลิ่นนี้ก็ไม่เท่าไหร่ค่ะถ้าหอมก็จะช่วยให้ผ่อนคลายแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะส่วนเย็นไม่สำคัญเท่าไหร่ค่ะเพราะเป็นคนขี้หนาวนะเข้าใจได้นะครับผมพี่สู่ Be My Love ล่ะครับพี่สู่ก็คือนะครับสะอาดเย็นหอมเงียบมืดนะฮะสะอาดต้องมาอันดับ1ฮะความเย็นต้องมาฮะไม่งั้นนอนไม่หลับหอมคือขอกลิ่นเฟรชไงครับผสมกับความเย็นก็คือหลับสบายแน่ๆเงียบก็คือในห้องนอนขอไม่มีเสียงอะไรเลยค่ะเงียบๆชิลๆและมืดเนี่ยจะนอนไม่ได้เลยถ้าเปิดไฟเพราะเป็นคนที่นอนแล้วต้องมืดสนิทเจอแสงไฟนิดนึงคือหลับไม่สนิทค่ะพี่สู่นะครับขอบคุณพี่สู่นะฮะน้องเขียวครับคุณตาลคุณตาลบอกไปไหนละสะอาดหอมเย็นเงียบมืดค่ะอะไรก็ตามแต่ขอสะอาดไว้ก่อนกินอะไรกลิ่นตามมาแล้วก็เป็นคนขี้ร้อนค่ะอากาศต้องเย็นส่วนเงียบกับมืดเนี่ยไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่เพราะว่ารับได้ทุกสถานการณ์นะฮะอาจอยู่ห้องข้างๆก็หลับได้อะไรนะคนโกนคนกรนคนกรนต้องเรียกคนกรนอาจอยู่ข้างๆก็หลับได้มีคนกรนหรอเปิดไฟทั้งห้องก็นอนได้เหมือนกันไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ค่ะแสดงว่ามีคนกรนแล้วสินะตาลมีคนน้องเขียวมีคนกรนอยู่ข้างๆแล้วไปต่อที่คุณฟ้าครับคุณฟ้าเรียงมาเป็นสะอาดเงียบมืดหอมเย็นนะต้องสะอาดก่อนเลยระดับแรกเพราะถ้าไม่สะอาดจะรู้สึกนอนไม่สนิทนะฮะมันกังวลตลอดเวลาส่วนความเย็นหลังสุดเพราะว่าเป็นคนขี้หนาวค่ะนะครับผมไปต่อครับพี่พาดฮะพี่พาดบอกว่าห้องนอนสะอาดเย็นหอมมืดฮะเข้าห้องนอนต้องเช็คกลิ่นตลอดถ้าห้องไม่มืดก็หลับได้ขอแค่โล่งๆหอมๆฮะอยากบอกเรื่องสีด้วยฮะห้องนอนสีขาวผนังสีขาวม่านสีขาวเตียงสีขาวนี่คือห้องนอนที่อยากได้พี่พาดเขาบอกว่าถ้าเป็นสีขาวโพลนทั้งหมดจะเหมือนโรงพยาบาลมันต้องมีสีอื่นมาตัดด้วยถ้าขาวก็คือต้องแบบขาวออฟไวท์ขาวแบบขาวงาช้างแบบนี้นะครับขอบคุณพี่พาดด้วยฮะน่ารักมากนะครับไปกันที่ของใครคุณเจนะฮะเดี๋ยวนะมีหลายข้อความนะค่อยๆเคลียร์กันไปนะขอบคุณนะฮะคุณเจนะครับผมคุณเจบอกว่านะครับผมสะอาดมืดเงียบหอมเย็นหอมสะอาดมืดเงียบเย็นหอมครับสะอาดต้องเป็นห้องนอนแน่นอนว่าต้องเป็นห้องที่ชั้นบนก็คือต้องสะอาดไม่มีฝุ่นไม่รกไม่นอนจะได้นอนสบายความมืดก็คือหลับเต็มที่ค่ะความเงียบก็คือเสียงรถเสียงประตูรั้วเนี่ยก็คือรบกวนนะคะบางทีไวต่อการได้ยินนะเย็นคือชอบห้องเย็นๆค่ะไม่ต้องมีเหงื่อออกนะร้อนแล้วหงุดหงิดเนาะและหอมกลิ่นหอมไม่ต้องน้ำหอมก็ได้ค่ะแค่ไม่เหม็นอับก็พอขอบคุณคุณเจด้วยครับนะไปต่อฮะดรีมสุทธิดาดรีมสุทธิดาบอกว่านะครับเงียบสะอาดหอมเย็นและมืดค่ะเงียบก่อนเพราะว่าอยากพักผ่อนไม่ต้องมีเสียงรบกวนสะอาดคือกลิ่นหอมก็ตามมาค่ะไม่อยากนอนห้องรกค่ะนะเย็นไม่มีปัญหาค่ะไม่ค่อยชอบอากาศเย็นเกินไปเท่าแล้วเดี๋ยวจะเป็นเหน็บ เดี๋ยวจะเป็นเหน็บนะถ้าเย็นมากเนี่ยส่วนมืดไว้ท้ายสุดค่ะต่อให้ว่างให้สว่างก็ไม่มีผลกับการหลับค่ะนะฮะลิ้นเริ่มพันกันแล้วนะคุณฟังเนื่องจากว่าใส่อะไลเนอร์ในการจัดฟันด้วยนะครับก็จะลิ้นพันกันง่ายขึ้นพี่เชอรี่ของน้องต้องมาบอกว่าสะอาดเย็นหอมเงียบค่ะพี่ให้ความสำคัญกับความสะอาดมาเป็นอันดับหนึ่งค่ะถ้าไม่สะอาดนอนไม่หลับขอเย็นๆด้วยค่ะจะทำให้หลับลึกได้นานค่ะนะฮะและนะครับน้องแอลตังกิ้วขาตามานะครับผมแล้วก็บอกว่าสะอาดเงียบมืดเย็นหอมค่ะนะสิริวรรณาล่ะครับนะฮะตังกิ้วเข้ามาแล้วก็หอมสะอาดเย็นเงียบมืดนะครับแล้วก็ปิดท้ายกันที่ต้นน้ำนะครับต้นน้ำบอกว่าห้องนอนต้องมีมืดเงียบสะอาดเย็นหอมครับที่บ้านผมเองเวลามืดเท่าไหร่ชอบอยู่เหงาเงียบคนเดียวบ้างบางคนเขายังไม่กล้ามาไม่กลับมาจากข้างนอกกลับมาดูสภาพที่นอนก่อนจะเอาออกเตรียมทำความสะอาดตื่นเช้ามารีบจัดการกวาดห้องนอนรวมถึงเช็คหัวเตียงด้วยเปิดหน้าต่างเพื่ออากาศถ่ายเทห้องนอนตั้งแต่ หมอนหมอนข้างตุ๊กตาและอื่นๆเอาไปซักอบผ้าห่มเอาไปตักให้เรียบร้อยพอตกกลางวันบ่ายก่อนเย็นๆเก็บผ้าแล้วปิดหน้าต่างจัดที่ให้ดีเย็นปุ๊บลองสูดไปหอมเหมือนอันก่อนเลยครับอันนี้แค่นี้นอนสบายแล้วครับต้นน้ำก็คือต้องอะไรมืดก่อนแล้วค่อยเงียบแล้วค่อยสะอาดแล้วค่อยเย็นแล้วค่อยหอมนะครับผมก็จัดการห้องนอนได้อย่างเรียบร้อยขอบคุณทุกข้อความด้วยนะฮะได้เวลาไปเบรกสักครู่เดียวสักประมาณอะไรตั้งหนึ่งอึดใจเดี๋ยวกลับมาคุยกับละพัลดานะครับ Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหม Stay Tune ไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music Sunshine Radio Good Life Good Music
0: อรุณสวัสดิ์ละพันละดาด้วยครับ
3: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
0: เรียงลำดับหน่อยมืดเงียบเย็นสะอาดหอมเรียงลำดับความสำคัญหน่อยสิ
3: เดี๋ยวดูในนี้ก่อนดูโจทย์ในนี้ก่อน
0: นี่ไงโจทย์อยู่นี่เห็นไหม
3: ไม่มันดูยากในน
0: ี้ดูยากเหรอดูที่ชื่อจะก็ได้เลื่อนลงเป็นชื่อที
3: ่ไม่เมื่อกี้ไงต้นน้ำก็ได้อยู
0: ่มา
3: คลิกไปไหนนะอันนี้โอเคนี่ไงก็คือสะอาดอันดับแรกเลย
0: ครับผม
3: สะอาดแล้วก็เงียบเย็นหอมแล้วค่อยมืด
0: แล้วค่อยมืดพอมืดไม่มืดเราก็หลับได้
3: ใช่มืดไม่มืดก็หลับได้อยู่นะ
0: ขอต้องเงียบอันดับแรกใช่ไหม
3: ไม่ต้องสะอาดก่อน
0: สะอาดก่อนหมายถึงว่า
3: สะอาดอันดับแรก
0: ระหว่างความมืดกับความสว่างอ่ะคุณอันไหนสำคัญกว่ากัน
3: มืดกับสว่างเหรอ
0: ไม่ถึงความสว่างกับความเงียบอันไหนสำคัญกว่ากันความมืดกับความเงียบอันไหนสำคัญกว่ากัน
3: เงียบ
0: เงียบสำคัญกว่าต่อให้มีแบบไฟสลัวๆหรือไฟสว่างแต่ต้องเงียบ
3: ใช่ดีกว่านะ
0: เหมือนกันผมรู้สึกว่าความเงียบทำให้เราหลับง่ายกว่าถ้าสว่างไม่เป็นไรส่วนตัวก็คือก็หลับตาอยู่แล้วอะไรออกมาเป็นแบบนี
3: ้ประมาณนั้นแต่สะอาดอันดับแรกเลย
0: สะอาดต้องสำคัญ
3: มาก่อนนอกนั้นคือโอเคเพราะว่าไม่งั้นมันจะนอนรู้สึกแบบตลอดเวลา
0: เออมันนิดๆหน่อยๆมีฝุ่นๆก็โ
3: อ
0: เ
3: คไม่ได้เลยอะไรอย่าง
0: ฝุ่นเนี่ยรู้คนที่ไวต่อฝุ่นจะได้กลิ่นจะได้กลิ่นฝุ่น
3: ใช่
0: เหมือนผมเองเนี้ยผมจะแบบฝุ่นไม่ได้มีฝุ่น
3: หรือว่าบางคนเขาแพ้ไงเขาแพ้ฝุ่น
0: เ
3: หมือนไปกับเพื่อนอ่ะไปพักแบบต่างจังหวัดไปต่างประเทศหรืออะไรอย่างเง
0: ี
3: ้ยเพื่อจะพกอันนี้ไปด้วยปลอกหมอนแล้วพกไปเผื่อด้วยเพราะว่าแบบเพื่อนไปนอนโรงแรม
0: เขาบอก
3: ว
0: ่
3: าบางทีในบางที่ถึงมันจะเป็น5ดาวอ่ะมันก็ยังมีฝุ่น
0: นิดนึง
3: บางคนที่เขาแพ้ฝุ่นอ่ะเขาจะไวมากแต่เราก็ตบนิดนึงก็ได้ละไม่ถึงขนาดนั้นแล้วแต่เราไม่ได้แพ้เนี่ยหรอไหมหรือว่าแพ้แต่ก็ไม่ได้เร็วขนาดนั้นแต่ความสะอาดนี่แหละสำคัญ
0: เข้าใจได
3: ้แต่ที่นอนของเราทุกวันนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะสะอาดขนาดแต่เราชิน
0: ขอแค่เอาแบบไม่รกเนี่ย
3: ไม่รก
0: ไปถึงว่าห้องนอนต้องไม่รกอะไรขนาดนั้น
3: ไม่รกเลยของน้อยมาก
0: ส่วนกลิ่นผมขอแค่ไม่มีกลิ่น
3: อ
0: ับไม่ต้องปอกขนาดนั้นก็ได้
3: ใช่กลิ่นอันนี้ก็สำคัญต้องไม่อับ
0: เท่านั้นเองนะครับผมมีเรื่องเล่าไหมเจ้าวันนี้
3: เธอนี่ไงลิซ่าล่าสุดอ่ะที่ไปใช่ป่ะไปออกจิมมี่ฟอลอน
0: อ่
3: ะคนดังๆก็จะไปออกกันอย่างเงี้ยแบบลิซ่าไปถึงจุดนั้นแล้วนะคะแต่สิ่งที่จะพูดในวันนี้ก็คื
0: ออ๋อสำหรับแล้ว
3: ลิซ่าบอกลิซ่าบอกว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นคนมินิเฟสให้ฉันตั้งแต่เด็กเลย
0: ใช่
3: พ่อมักจะเรียกฉันว่าซูเปอร์สตาร์แบบ
0: ซูเปอร์สตาร์น้อย
3: ไฮมายซูเปอร์สตาร์น
0: ี่
3: ไงคือเราอะคิดเสมอว่าลิซ่ามีความมินิเฟสอยู
0: ่จริง
3: เนาะคนที
0: ่คิดมาเสมอว่าม
3: ีคิดอย่างเงี้ย
0: แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริง
3: ๆใช่ค่ะซึ่งเขาบอกว่านี่ไงพิธีกรก็ถามน้องจิมมี่ฟอลก็ถามว่ายังพูดถึงคนสำคัญของเธออย่างคุณพ่อคุณแม่ที่คอยผลักดันและก็สนับสนุนเส้นทางการเป็นศิลปินของเธออย่างเต็มที่มาตั้งแต่วันแรกนะคะซึ่งเธอก็ตอบว่าทั้งสองคนเป็นคนที่เชื่อมั่นแล้วก็เป็นกำลังใจสำคัญกับเธอมาโดยตลอดเช่นกันนะคะแล้วก
0: ็
3: คิดว่าคุณพ่อเป็นคนที่เมนิเฟสให้นะคะแล้วก็คือเหมือนเขาเห็นลูกของเขาก็จะไปได้แบบนั้น
0: อ
3: ่ะเราลิซ่าเองก็มีมายด์เซตแบบนั้นเท่าที่แบบเน
0: า
3: ะเวลา
0: เท่าที่คุยเท่าที่เห็นต่างๆ
3: เวลาสัมภาษณ์อะไรเงี้ยนะคะอ่ะเป็นคนที่แบบเนาะเก่งอ่ะภูมิใจ
0: เก่งแล้วก็ภูมิใจจริงๆเนี่ยลิซ่าหลักประเทศไทยแล้วก็หลักคนไทยมากนะตั้งแต่งานชิ้นแรกจนถึงทุกวันนี้ที่เราเห็นลิซ่าที่ลิซ่าทำ ทำเพื่อประเทศไทยเยอะมากนะใส่ไปทุกอย่างคุณฟัง
3: แล้วก็พรีเซนต์เป็นด้วยนะเหมือนเอาไปออกจิมมี่ฟอล
0: อ
3: น
0: ให้สุระเป็น
3: ก็คือเอาเขาก็คุยกันแหละว่าไทยอินไหมไทยคือมันก็คงมีแหละไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่หมายถึงว่าความเป็นไทยมันไม่จะเป็นต้องแบบอะไรที่ไทยอ่ะนะแบบว่ามันแบบว่าเอ้ยคนไทยดื่มแบบนี้มันเหมือนฝั่งเก่าเขาก็โปรโมทของเขาแบบนี้เหมือนกันแบบว่าเครื่องดื่มอะไรเงี้ยแต่อันนี้เขาก็นี่ไงคือมันเจ๋งอ่ะในการแบบเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ดีหมดแก้วนั่นนี่อะไรเงี้ยคือให้เห็น culture จริงๆของคนยุคนี้อะไรเงี้ย
0: แล้วมาดามก็รวยมากนะครับเพราะทำงานไม่หยุดนะฮะเดี๋ยวจะไปออก MTV อีกแล้วเนี่ยข่าวล่าสุดอัปเดตเมื่อเช้าจะไปออก MTV อีกแล้ว
3: ไปได้ไกลมากจริง
0: โอ้ไปเยอะงานเยอะอีเวนต์เยอะแน่นงานเยอะมากจริงเลยนะครับแล้วก็นั่นแหละเป็นอีกความน่ารักนะครับที่เราคนไทยก็ภูมิใจนะคุณผู้ฟังนะครับอ่ะโอเคขอบคุณละพลดาด้วยนะครับเดี๋ยวอยู่ต่อยาวๆกับละพลดานะพรุ่งนี้วันเสาร์นะครับแบงค์กริดขอแยกพัก1วันแต่ว่าวันอาทิตย์นะฮะเจอกันตั้งแต่เที่ยงนะครับยาวถึง 18:00 นรายงานชาร์ตเองด้วยคนละครึ่งกับพี่แจ็คจ้ะคนละครึ่งยังไม่หมดจ้ะ
3: คนละครึ่งยังไม่หมด
0: ห
3: มายถึงการจัดรายการแต่เงินเราหมดแล้ว
0: เงินหมดแล้วจ้ะคนละครึ่งเงินนะฮะเอาวันนี้ขอบคุณพี่หนูปลาขอบคุณพี่พาดขอบคุณพี่หมูขอบคุณทุกๆคนนะครับทุกด้อมเลยที่อยู่ด้วยกันทั้งทาง LINE Official แล้วก็ทาง TikTok ด้วยนะไว้เจอกันวันอาทิตย์นะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันไชน์เรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook ซันไชน์เรดิโอไทยแลนด์เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: ไปที่พัทยาตื่นตากับงานเฟอร์นิเจอร์เอ็กซ์โปเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์หรูลดล้ำๆเพื่อการแต่งบ้านละลานตากับงานแฟชั่นเอ็กซ์โปช็อปสนุกเวอร์ลดสนุกคุ้มกับเสื้อผ้าเครื่องประดับอิ่มอร่อยกับฟู้ดเอ็กซ์โปมหกรรมอาหารเพียบ 12-20 กันยายนนี้เวลา 10:30 น.ถึง 3:30 น.ที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเมืองพัทยา
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
2: Sunshine Radio Good Life Good Music

เว่นนะคะตอนที่ยังไม่ได้ตามวงก็ได้ยินบ่อยมากชื่อมาร์คตัวนะคะตอนนั้นก็แบบไม่รู้จักใครอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ได้ยินชื่อล่าสุดมีคุณผู้ฟังส่งมาแล้วพอได้เห็นไดเอ็กซ์อยู่เหมือนกันนะคะที่มีคนไปเจอที่ออสไปขอลายเซ็นใช่ไหมแล้วก็มีคนเรียกว่าพี่จ๋านะคะพี่มาร์คก็ตอบว่าจ๋านั่นเองนะคะก็เลยจะฟังเพลงนี้ในวันนี้แล้วก็ส่งคะแนนด้วยหลายๆข้อความนะคะทั้งใน LINE Official แล้วก็ทาง TikTok ด้วยนะคะสวัสดีคุณบิวนะคะเสื้อสวยชอบมากอุ๊ยขอบคุณค่ะแสดงว่าเข้ามาส่องดูในเว็บแคมใช่ไหมสวัสดีคุณทีฟานะคะคุณสุนะคะแม่น้องชาวบูคุณเบียคุณเบียนะคะคุณโก้นะคะน้องเพชรนะคะคุณบีมพี่เชอรี่ด้วยนะคะพี่หนูปลานะคะแล้วก็มีใครหลายๆข้อความเลยที่ส่งกันมาเดี๋ยวอยู่กับเราพัดในชั่วโมงแรกแบบนี้ฟังเพลงเริ่มต้นในชั่วโมงแรกกับ3เพลงแรกด้วยนะคะกับแค่เธอก็พองานจาก Groove Riders นะคะแล้วก็มี No One Else ด้วยนะคะกับคัปเปอร์นะคะจากบัสด้วยคนคนนี้เป็นของคุณ1เพลงน่ารักเหมาะกับการเริ่มต้นในชั่วโมงแบบนี้ด้วยนะคะอยู่ด้วยกันค่ะตอกย้ำกันหน่อยสำหรับงานดีๆนะคะมีไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้นะคะนี่เลยสำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปแนะนำว่าต้องไปให้ได้นะคะกับ One Stop Shopping Expo at พัทยานะคะคุณผู้ฟังก็มีไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้ที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกถนนชัยพฤกษ์2พัทยาจังหวัดชลบุรีนะคะรวม3งานไว้ในที่เดียวนำสินค้าโรงงานจัดส่วนลด40-80% ไปเลยนะคะมีงานเฟอร์นิเจอร์เอ็กซ์โปแอดพัทยานะคะก็รวบรวมนะคะผู้ประกอบการโรงงานผู้ผลิตแล้วก็ผู้ส่งออกเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่มาไว้ในงานนี้นะคะลด 40-80% ค่ะแล้วก็ยังมีงานแฟชั่นจิวเวลรี่แอนด์บิวตี้เอ็กซ์โปแอดพัทยาด้วยนะคะจัดโปรโมชั่นมอบส่วนลด 40-80% เช่นเดียวกันแล้วก็หลากหลายความอร่อยนะคะกับโซนฟู้ดนั่นเองค่ะงานฟู้ดเอ็กซ์โปแอดพัทยานะคะก็ให้คุณได้ไปเติมความอร่อยกันที่นี่หลากหลายเมนูความอร่อยพร้อมเสิร์ฟนะคะซึ่งย้ำว่าถึง20กันยายนนี้เท่านั้นจัดโดยบริษัท Union Pan Exhibition จำกัดนะคะโทรที่02-719-0408ติดตามข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/unionpan ค่ะแล้วก็ที่ unionpan.com นะคะเว็บไซต์แล้วก็มี LINE Official ด้วย @unionpan นั่นเองนะคะโดยงานนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการที่เสพและเมืองพัทยานั่นเองนะคะไปเที่ยวกันนะคะมีเวลาเนาะวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมมีเวลาอีก2วัน2อาทิตย์นะคะทิ้งท้ายในเบรกแรกตรงนี้กับ Black Beans นะคะกับ Destiny ค่ะ

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: เงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
3: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกัน3 2 1ไป
4: ทองมาเงินไปรับใครฝากทอง
1: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจากสัญชัยเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 3,000 ลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.99% ด่วนวันนี้ถึง30กันยายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
5: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
6: ถ้าตกหลุมรักเมืองพัทยา
7: คอนโดที่ดีไม่จำเป็นต้องติดทะเลแต่เป็นคอนโดที่ใช้ชีวิตง่ายขึ้นทุกวัน
8: สุภาลัยเซนส์พัทยาออกแบบพื้นที่ให้คุณใช้ชีวิตได้คุ้มค่าทุกตารางเมตรห้องกว้างใช้งานได้จริงขนาด 31.5 ถึง 65 ตารางเมตร
7: คอนโดใหม่ใจกลางพัทยาใกล้สุขุมวิทเพียง250เมตรเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวปลดล็อกตัวตนในทุกด้านของชีวิต
8: เริ่มเพียง 1.39 ล้านบาทพรีเซล 19-20 กันยายนนี้
7: พิเศษ50ท่านแรกฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดโทร1720
0: Sunshine Radio The Best One Hit Music Station
9: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
0: Number 5

0: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
1: คุณผู้ฟังใกล้มื้อกลางวันนะคะแนะนำกันหน่อยสำหรับเมนูมื้อกลางวันที่เด็ดๆกับที่เดอะพาร์คเรสซอลแอนด์คาเฟ่นะคะนี่เลยมีข้าวกะเพราหมูกรอบนะคะหมูกรอบที่ดีต้องที่นี่นะคะมีผัดไทยกุ้งสดแล้วก็ข้าวคะน้าปลาเค็มอันนี้ก็ต้องสั่งด้วยเหมือนกันข้าวผัดหมูข้าวผัดกุ้งนะคะนี่คือ5เมนูขายดีลูกค้ากดซ้ำนะคะกับที่ร้านอาหารตามสั่งอร่อยอร่อยบายเดอะพาร์คนั่นเองนะคะปรุงสดใหม่ทุกออเดอร์ค่ะอิ่มอร่อยนะคะคุณภาพจากครัวเดอะพาร์คด้วยนะคะคุณผู้ฟังมื้อเที่ยงก็ได้หรือว่าจะเป็นมื้อเย็นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสั่งได้เลยผ่านกราฟฟู้ดหรือว่าจะเป็น LINE MAN นะคะช่องทาง Delivery นะคะตั้งแต่ช่วง10โมงเช้าถึง4ทุ่มของทุกวันนะคะกดสั่งเลยนะคะสอบถามที่0909738981นะคะเลือกเป็น1เพลงที่อยู่ในชาร์ตของเรามาอย่างยาวนานให้ได้ฟังนะคะนั่นก็คือเพลงนี้วันนี้เล่นกลิ่นฝนให้ได้ฟังนะคะกับเติ้ลมัตติมันและก็เฟิร์สวันด้วย

และนี่ก็คืองานจากมาร์คลีนะคุณฟังเพิ่งจะปล่อยซิงเกิลเดี่ยวแล้วก็มิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ล่าสุด My Friend นะคะกับเพลงนี้ที่คุณผู้ฟังเลือกมาพิพากษ์เลือกมานะคะซึ่งก็เป็นผลงานเพลงแรกอย่างเป็นทางการภายใต้สังกัดอิสระของเขาเองที่ชื่อว่า Upper Room นั่นเองนะคะมาร์คลีก็เคยเป็นเมมเบอร์ของ NCT ใช่ไหมนะคะก็ออกไปนะคะอ่ะก็สุขกำลังใจให้กับมาร์คลีด้วยไปดู MV เพลงนี้กันได้นะคะเพลงดีเลยได้กับที่นี่สัญชัย Radio Good Life Good Music

อยากขอบคุณมากๆสำหรับทุกๆอย่างมีคนเคยบอกว่าความทรงจำที่สำคัญสักวันมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตสะสมความทรงจำกันไปเรื่อยๆนะ

0: Sunshine Radio, the best one-hit music station.
1: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันชัยเรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Sunshine Radio Thailand เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

วงจากอังกฤษนะคะจากโซนนั้นเนี่ยฟังพอดีว่าช่วงนี้กำลังอินกับ Oasis นะคะมีเพจหนึ่งที่บอกว่าชอบแปลแบบคำพูดของโนแล้วก็เรียมจาก Oasis เนี่ยไปแขะ Radiohead ก็เลยอยากรู้ว่าฝั่ง Radiohead Tom York อะไรเงี้ยเคยแขะ Oasis บ้างไหมก็เจอข้อความคือแบบก็แขะก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันอะไรอย่างนี้ไปอ่านแล้วขำดีเลยค่ะก็ชอบดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างแบบที่มีประเด็นกันตลอดก็คือวงเบลอใช่ไหมก็นั่นแหละเติบโตมาแล้วก็วงก็แข่งขันกันมาแล้วก็แฟนคลับก็แบบเขาเรียกว่ามีสองฝั่งก็เยอะมากเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แต่เวลาเราพัดดูหรือฟังหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเราพัดจะชอบไปฟังเพลงของแบบหลากหลายวงที่เป็นประเด็นด้วยอะไรแบบนี้นะคะแต่มุมนึงก็ต้องเข้าใจว่าเขาก็ใช้สื่อเป็นเขาก็เล่นสื่อเป็นอะไรแบบนี้ด้วยนะคะก็เลยเลือกเป็นโคเบได้ฟังกันด้วยนะคะมีคุณผู้ฟังบอกว่าได้ดูพี่เจบีที่เป็นไอไอหรือยังนะคะเห็นคลิปที่เขาตัดมาเหมือนกันกับเพลงพี่ชอบหนูที่สุดเลยนะคะก็เป็นเพลงที่เคยเล่นเคยร้องในคอนเสิร์ตใช่ไหมแล้วก็มาร้องด้วยร้องชัดมากเหมือนกันนะคะสำหรับ JB นะคะไปดูกันนะคุณผู้ฟังเป็นนักร้องเกาหลีที่มาร้องเพลงไทยในรายการของพี่โตนะคะเป็นไอนั่นเองค่ะย้ำกันหน่อยสำหรับงานดีๆแบบนี้นะคะจะมีไปจนถึง20กันยายนนี้เท่านั้นนะคะต้องรีบไปกันนะคะกับงาน One Stop Shopping Expo at พัทยานั่นเองนะคะมีงานเฟอร์นิเจอร์เอ็กซ์โปแอร์พัทยานะคะนำมาลด 40-80% ค่ะงานแฟชั่นจิวเวลรี่แอนด์บิวตี้เอ็กซ์โปแอร์พัทยานะคะนำสินค้าเสื้อผ้าแฟชั่นเครื่องประดับเครื่องเพชรนะคะนำมาลด 40-80% ด้วยเช่นกันนะคะลดแรงมากๆนะคะแล้วก็ยังมีโซนอาหารนะคะกับงานฟู้ดเอ็กซ์โปแอร์พัทยานะคะก็ไปกันได้เลยถึง20กันยายนนี้นะคะที่ไหนย้ำกันหน่อยนะคะกับที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกถนนชัยพฤกษ์2พัทยาจังหวัดชลบุรีนะคะเป็นอีกหนึ่งงานที่รวมงานใหญ่3งานไว้ในที่เดียวเลยนะคะจัดโดยบริษัท Union Pan Exhibition จำกัดนะคะโทรที่027190408นะคะติดตามดูข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/unionpan นะคะและก็ LINE ที่เป็น @unionpan นะคะโดยงานนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการที่เสร็จและเมืองพัทยานั่นเองนะคะมีเวลานิดหน่อยน่าจะทันอยู่กับเพลงนี้นะคะเพลงนี้ที่แบบเคยดังเปี้ยงป้างมากๆนะคะแล้วก็พี่ JB ก็เอาไปร้องบนคอนเสิร์ตแล้วก็ร้องใน Piano and I ด้วยนะคะกับพี่ชอบหนูที่สุดเลย

0: Sky Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กต์เข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Life, good music.
4: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
5: Sunshine Radio, the best one-hit music station.

please please please นะคะแล้วก็ต่อเนื่องมากับแบมแบมนะคะก็คือแบมแบมล่าสุดไปอวยพรวันเกิดทำคลิปอวยพรวันเกิดยองแจใช่ไหมก็บอกว่าเด็กดื้อของพี่ๆก็คือตัดคลิปตลกตลอดนะคะกำลังหาดูอยู่ตอนนี้นะคะก็ตอนแรกก็แบบเริ่มต้นมาแบบหล่อๆอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ยองแจหล่อมากจริงตอนนี้นะคะแล้วก็ย้อนกลับไปในยุคก่อนหน้านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะแกงพี่เก่งมากแบมแบมนะคะแล้วก็พูดถึงวันเกิดเนี่ยวันนี้วันเกิดคุณหนึ่งด้วยสุขสันต์วันเกิดคุณหนึ่งคุณแฮปปี้ด้วยนะคะขอให้มีสุขภาพที่ดีดอและก็มีความสุขกับการตามเติ้ลเฟิร์สวันนะคะส่วนเพลงนี้นะคะวันนี้มีคุณผู้ฟังเลือกเพลงคาใจมาด้วยแหละเดี๋ยวขออนุญาตเล่นเพลงเก่า1เพลงนะคะแต่ก่อนที่จะไปคาใจฟังคาตาก่อนละกัน

กติแล้วเวลามีคุณผู้ฟังมาขอคาตาเขาจะบอกว่าขอเพลงคาที่คาที่คาตาคาใจหน่อยมาเล่นมุกอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็วันนี้มีคุณผู้ฟังขอคาใจของเจเจตลินเข้ามาจริงๆก็เลยเรื่องมาต่อเนื่องกันเลยดีกว่านะคะคาตาแล้วก็คาใจด้วยมีคาอะไรได้อีกอ่ะคาหูต้องมีเพลงชื่อคาหูนะยังได้อยู่ปะคาอะไรได้อีก มีคุณผู้ฟังบอกว่าคาตาไม่พอตามมาด้วยคาใจอีกเลิศๆนะคะลิสต์เพลงแบบนี้โดนใจมากนะก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยที่ช่วยเลือกมาด้วยนะคะอ่ะยังมีอีกหลายเพลงนะคะเดี๋ยวเราพัทยอยเล่นให้รวมถึงเพลงนี้ด้วยแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าวันนี้คุณวันเกิดคุณหนึ่งนะคะบอกว่าจะฟังจริงๆอ่ะมีคุณทีฟ้าใช่ไหมถ้าเราพัทสับสนชื่อขอไปด้วยนะคะคุณทีฟ้าบอกว่าวันนี้วันเกิดคุณแม่หนึ่งนะคะขอเพลงขอบคุณที่รักกันให้ด้วยได้เลยเดี๋ยวเราพัดเล่นให้ฟังแต่ไปฟังเพลงนี้ก่อนเอ้าเมื่อกี้มีแซวๆกันบอกว่าอะไรนะมีคาบ้านไหมคาอะไรอย่างเงี้ยนะคะบอกว่ามีอะไรนะคาบ้านคาที่คาบ้านไหมคะก็เลยแซวไปว่าหมายถึงลิเวอร์พูลหรออะไรเงี้ยยังเนาะยังไม่คาบ้านเนาะจริงๆก็เป็นทีมที่เราพัดเชียร์อยู่ห่างๆเหมือนกันนะคะสำหรับลิเวอร์พูลนะเพลงคุณเลือกมาด้วยค่ะ Imagine Dragons

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันชัยเรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Sunshine Radio Thailand เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กต์เข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Life, good music.
4: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
0: Sunshine Radio. Good life, good music.

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคู่ๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good life good music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
2: Sunshine Radio Good Life Good Music

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ยก3งานใหญ่ที่กรุงเทพมาไว้ที่พัทยาตื่นตากับงานเฟอร์นิเจอร์เอ็กซ์โปเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์หรูลดล้ำๆเพื่อการแต่งบ้านและลานตากับงานแฟชั่นเอ็กซ์โปช็อปสนุกเวอร์ลดสนุกคุ้มกับเสื้อผ้าเครื่องประดับอิ่มอร่อยกับฟู้ดเอ็กซ์โปมหกรรมอาหารเพียบ 12-20 กันยายนนี้เวลา 10:30 น.ถึง 3:30 น.ที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเมืองพัทยา
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

0: อยู่ได้แล้วงานจากลิปตานะคะแต่ตอนนี้หิวแล้วนะคะผ่านไป31นาทีได้ชั่วโมงสุดท้ายกับละพันละพระดากับที่นี่สัญชายวิดีโอ Good Life Good Music นะคะมีเพิ่มเติมมาด้วยเราคงต้องเป็นแฟนกันจากทันใช่ไหมนะคะเดี๋ยวดูให้หลังเบรกนี้นะคะ
1: Sunshine Radio Good Life Good Music
2: เงินจะไม่พอแล้ว
3: มีทองไหม
2: มี
3: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
4: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกัน3 2 1ไป
5: ทองมาเงินไปรับใครฝากทอง
2: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจากซันชายเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 3,000 ลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.99% ด่วนวันนี้ถึง30กันยายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
6: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ Central Marina Outlet The First Day Tonight Lifestyle Outlet in Thailand หนึ่งเดียวในไทยพบกับแบรนด์โปรดของคุณมากมายลดแรงสูงสุด 70% และพิเศษสุดช้อปปิ้งจุใจชิลกับ Night Market สุดฮิตกว่า100ร้านค้าเปิดยาวถึงเที่ยงคืนพร้อมเติมเต็มกับความอร่อยกับร้านอาหารเกาหลีรสเลิศ Central Marina Outlet ใกล้กว่าที่คิดสนุกกว่าที่เคย
1: Sunshine Radio. Good life, good music.

ากกันด้วยดีแททูคัลเลอร์และก็พี่ๆโสอัพเดอะซิงด้วยนะคะรับฟังแล้วก็มาริโกราวงานจาก BTS ด้วยนะคะมีพี่เออามี่บอกว่าเพลงโปรดของลาพราดาใช่ๆลาพราดาชอบความหมายของเพลงนี้มากนะคะมาริโกราวนะพูดถึงคนที่เหมือนแบบอยู่ในเหมือนหนูปั่นจักรใช่ป่ะแบบเหมือนฟิลแบบเขาเล่นเครื่องเล่นในสวนสนุกที่มันวนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆจะลงก็ลงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือเหมือนไม่ได้มีคำห้ามหรอกแต่ตัวเองนี่แหละอาจจะแบบรู้สึกเหมือนก็คงอยู่ในวังวนแบบนี้ต่อไปอะไรเงี้ยไม่รู้ไปลองไปอ่านเนื้อหาดูนะคะแบบเนื้อเพลงดูนะแต่ละบทชอบอีกเพลงหนึ่งมากๆในอัลบั้มอริลังด้วยนะคะชอบความหมายนี่แหละนะคะก็เลยเรื่องมาต่อเนื่องกันสำหรับในเบรกนี้นะคะสวัสดีหลายๆคนใน TikTok ด้วยใน LINE Official ด้วยนะคะอันเล่นไปแล้วเพลงนี้นะคะคุณบิวอยากจะฟังค่ะเราคงต้องเป็นแฟนกัน

และนี่ก็คือหนึ่งเพลงที่คุณเลือกมานะคะเราคงต้องเป็นแฟนกันนะคะมีคุณฟังบอกว่ากทมฝนตกแรงมากนะคะขอเพลงเช็คลิสต์นะได้ฟังแล้วน้องเราพัดเล่นแล้วนะคะส่วนพระยาวันนี้ก็แดดจัดจ้านชอบมากเลยนะคะเมื่อกี้เห็นน้องเพชรบอกว่าแดดมาแล้วนะคะหลังจากที่มีฝนใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวพาตัวเองออกไปสังเคราะห์แสงเราจะไปสั่งก้อนแสงด้วยเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังสวัสดีข้อความจากคุณก๊อฟเพิ่มเติมมาด้วยนะคะคุณก๊อฟบอกว่าช่วงนี้ยุ่งๆใช่ไหมก็เลยไม่ค่อยได้แวะมาสักเท่าไหร่นะคะขอเพลงทันไหมไม่แน่ใจคุณก๊อฟลองเลือกมาดูนะคะว่าจะเปิดให้ทันหรือเปล่าเพราะว่าเหลืออีกไม่กี่นาทีเองด้วยนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะอันนี้ยังทันอยู่สำหรับใครที่กำลังมองหางานนะที่ Index Living Mall พัทยานะคะก็กำลังขยายทีมแล้วก็เปิดรับสมัครบุคลากรที่มีใจรักงานขายชอบปาลูกค้าและพร้อมเติบโตไปกับธุรกิจโครงการนะคะรับผู้จัดการฝ่ายโปรเจกต์เซลจำนวน1อัตราพนักงานทีมเซลโปรเจกต์จำนวน3อัตรานะคะและก็ดูแลลูกค้าโครงการทั้งบ้านคอนโดโรงแรมและธุรกิจในพื้นที่พัทยาและก็ใกล้เคียงด้วยนะคะรายได้และก็สวัสดิการน่าสนใจมีทั้งเงินเดือนอินเซนทีฟค่าน้ำมันค่าเป้าการขายทีมด้วยนะคะหากคุณกำลังมองหาโอกาสใหม่พร้อมสร้างยอดขายนะคะสร้างความสำเร็จแล้วก็เติบโตไปด้วยกันก็สอบถามเพิ่มเติมไปได้หรือว่าสมัครงานไปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0982566748ด้วยนะคะอีกหนึ่งเพลงจากน้องคามินค่ะกับเพลงโรงอาหาร

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันไชน์เรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook ซันไชน์เรดิโอไทยแลนด์เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
0: Sunshine Radio Good Life Good Music
3: สวัสดีดีเจฟิล์มด้วยค่ะ
4: สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะ
3: มาวันนี้มีอะไรมาพูดมาคุยกัน
4: วันนี้เป็นเรื่องของ expat นะฮะก็คือคน
3: ที่ไปอยู่ต่างประเทศอย่างเง
4: ี้
3: ย
4: ใช่แล้วใช่แล้วคุณว่าแบบในโลกเนี้ยอันดับหนึ่งน่าจะเป็นประเทศไหนที่บอกผู้คนอยากจะไปอยู่มากที่สุดเอาเป็น expat นะ
3: ประเทศไหนเหรอประเทศญี่ปุ่น
4: ญี่ปุ่นอันนี้ผมก็อยากไปแต่ว่ามันก็จะเป็นค่าครองชีพสูงไงบางที expat เขาก็อาจจะดูว่าเออเราแบบค่าครองชีพมันจะสูงหรือเปล่านะอะไรประมาณน
3: ี้ใช่ไหมตกลงเป็นประเทศไหน
4: เป็นปานามา
3: อ๋อเอาจริงดิ
4: อันนี้เป็นอันดับหนึ่งนะ
3: เอาทำไมเนาะ
4: ใช่
3: แต่ว่าทุกอย่างมันต้องโอเคอ
4: ่
3: ะ
4: ใช่ครับเขาบอกว่า expat เนี่ยก็คือต่างชาตินั่นแหละครับเขาก็จะมีการไปอยู่ในประเทศนั้นๆอะไรเงี้ยฮะก็จะไปทำอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาก็จะมีการโหวตกันนะซึ่งไทยเองเนี่ยก็อยู่ในอันดับที่3ของโลกนะครับระบุว่าไทยเนี่ยก็น่าสนใจนะฮะค่าครองชีพก็ดีสาธารณสุขก็ดีนะครับสิ่งแวดล้อมก็ถือว่าได้ดีเลยนะครับแม้กระแสการโยกย้ายไปต่างประเทศของคนไทยก็จะวนกลับมาให้เห็นอยู่เรื่อยๆแล้วครับในทุกไตรมาสเลยนะแต่ว่าสายตาของคนเอ็กแพดเองเราชาวต่างชาติที่อาศัยแล้วก็ทำงานนอกประเทศบ้านเกิดของตัวเองไทยถือว่าติดท็อป3นะฮะของประเทศนะครับที่เหมาะให้คนนอกเนี่ยย้ายเข้ามาเป็นเอ็กแพดมากที่สุดเอ็กแพดอินไซเดอร์2026นะฮะของInternation เนี่ยที่จัดอันดับความพึงพอใจของชาว expat ราว 7,000 คนทั่วโลกจาก31ประเทศนะครับโดยใช้เกณฑ์เนี่ยก็จะมีหลักเกณฑ์เลยว่ามันจะมีเกณฑ์อะไรบ้างหนึ่งการทำงานเช่นความมั่นคงโอกาสวัฒนธรรมการทำงาน2การเงินครับเช่นค่าครองชีพ3คือคุณภาพชีวิตได้แก่สาธารณสุขแล้วก็ความปลอดภัยวัฒนธรรมการขนส่งสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็4ก็คือความสะดวกในการใช้ชีวิตแหละเช่นภาษาระบบข้าราชการแล้วก็มีธุรกรรมทางการเงินต่างๆรองรับพวกเขา5ก็คือการปรับตัวเข้ากับสังคมเช่นความเป็นมิตรไปอยู่รัสเซียยากเลยตึงนะครับแล้วก็โอกาสในการหาเพื่อนคนไทยก็จอยไงคุณยิ้มสยามอะไรอย่างเง
3: ี้
4: ย
3: โดยเฉพาะเขาบอกว่าอยู่เชียงใหม่อะ expat อะเยอะมากแล้วแอคทิวิตี้แบบเต็ม
4: น่าสนใจใช่
3: ไหมแบบนั่นแอคทิวิตี้มันมีทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้ที่บอกว่าไทย3แล้ว2คืออะไรนะคะ
4: โอเคเดี๋ยวผมค่อยๆอ่านก็คือ3ประเทศเนี่ยที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือ1ปานามา2เม็กซิโกผมก็เซอร์ไพรส์เม็กซิโกเหมือนกัน
3: ก็ใกล้ใกล้อเมริกาด้วยไง
4: นะครับแล้วก็ไทยแล้วก็ไทยซึ่งนับว่าเป็นปีที่3แล้วที่ปานามาครองแชมป์อันดับที่1โดยเฉพาะคะแนนแง่ของการเงินและโอกาสการทำงานที่ดีนะจนทำให้ที่นี่กลายเป็นจุดหมายของวัยเกษียณ
3: หรือแอฟริกาเหนือไงไม่ใช่แอฟริกันทวีปอเมริกัน
4: อเมริกันเหนือส่วนเม็กซิโกนะฮะก็จะเป็นประเทศที่เป็นมิตรนะฮะเปิดรับนะฮะแล้วก็มีความเอื้อต่อการปรับตัวได้ง่ายสำหรับประเทศไทยที่ค่อนข้างชนะขาดร้อยคือค่าครองชีพนะฮะซึ่งชาวต่างชาติเองส่วนใหญ่ก็จะดูค่อนข้างจะแฮปปี้แล้วครับจำนวนเงินที่ต้องใช้ในแต่ละวันในบ้านเราก็เรียกว่าไม่แพงนะฮะอีกเป็นหนึ่งในด้านเฟรนลี่ที่สุดนะฮะส่วนการบริการทางการแพทย์ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจ
3: อันนี้
4: ใช่ไหม
3: ใช่ที่คนจะแบบหนึ่งในนั้นที่เขาจะ
4: และไทยก็เป็นที่ประทับใจจนถูกจัดให้เป็นอันดับ7ด้านดูแลสุขภาพเลยนะคือถ้าสมมติเป็นเอ็กแพทแล้วแบบเขาสนใจอ่ะเราอยู่ในอันดับ3แต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของประทับใจด้านคุณภาพเช่นสุขภาพอะไรเงี้ยถือว่าเป็นอันดับ7 ของทั่วโลกใช่ประมาณนี้ประมาณนี
3: ้เรามีเพื่อนต่างชาติก็หลายคนใช่ไหมก็ถามว่าแล้วทำไมยูเลือกที่จะแบบสมมติบางคนก็มาแบบมีมารีไทร์ที่นี่มาเกษียณที่นี่อะไรเงี้ยใช่ไห
4: ม
3: ประเทศอื่นก็น่าสนใจนะในเอเชียอะไรเงี้ยแต่
4: เขาบอกว่าน
3: ี่ไงสาธารณูปโภค
4: การไปหาหมอได้ด้วย
3: แล้วก็ถามว่าอย่างลาวก็น่าสนใจเนาะแบบธรรมชาตินั่นนี่แต่เขาก็บอกว่าไม่เราเหมือนพัทยามันมีทุกอย่างอะสาธารณูปโภคอะมันครบ
4: ม
3: ี
4: ครบเลย
3: แล้วก็ก็จริงเนาะอะไรอย่างเง
4: ี้
3: ยถึงขั้นแบบแล้วก็มีเพื่อนคนนึงยังไม่ย้ายมาแต่ก็แบบเหมือนมาไทยบ่อยอะไรเง
4: ี้ยครับ
3: ฉันถึงขั้นแบบจะต้องไปถามเขาให้ได้ว่าทำไมต้องมาไทยตลอดคือเขาสามารถไปที่ไหนบนโลกใบนี้ก็ได้หมายถึงไปท่องเที่ยวแต่กลับมาไทย
4: แล้วเขาบอกว่าย
3: ังไม่ได้ถามตอนนี้ไม่ได้เจอ
4: ยังไม่ได้เจอ
3: เจอแล้วแต่แบบคุยเรื่องอื่นแล้วก็รู้สึกเหมือนว่าเขาก็ยุ่งๆอะไรอย่างเงี้ยแต
4: ่
3: จะกลับบ้านสมมติมาช่วงนี้จะกลับไปแล้วก็จะกลับมาอีกเนี่ยจะแบบว่ามันมีดีอะไรขนาดนั้นเลยจะก็เลยของไทยเรามันครบอ่ะ อยู่ง่ายอากาศก็ง่าย
4: นึกถึงโฆษณาเลยเมืองไทยมีดีบอกให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดี
3: ลงเสียงแบบนี้อะไรอ
4: ะไรมันคุ้นไงมันคุ้น
3: ใช่ค่ะอ่ะก็เนาะเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เราถึงเห็นเอ็กซ์แพดหรือว่าแบบคนที่เป็นทำงานแบบแล้วรีโมทหรืออะไรอยู่ไทยก็เยอะนะคะอภรรยาก็เยอะมากเหมือนกันนะคะอยู่ต่อกับฟิล์มเพลงของพี่ตู่ภพธรละพัดเปิดพี่ตู่ไปแล้วนะคะฝากไว้ในช่วงฟิล์มนะละพัดมาพรุ่งนี้นะคะเที่ยงถึง6 โมงเย็นสวัสดีค่ะ

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

0: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์
1: เต๋าสมชาย
0: รู้ลึก
1: รู้จริง
0: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
1: เสร็จชันแน่
0: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
2: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันไชน์เรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Sunshine Radio Thailand เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ยก3งานใหญ่ที่กรุงเทพมาไว้ที่พัทยาตื่นตากับงานเฟอร์นิเจอร์เอ็กซ์โปเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์หรูลดล้ำๆเพื่อการแต่งบ้านละลานตากับงานแฟชั่นเอ็กซ์โปช็อปสนุกเวอร์ลดสนุกคุ้มกับเสื้อผ้าเครื่องประดับอิ่มอร่อยกับฟู้ดเอ็กซ์โปมหกรรมอาหารเพียบ 12-20 กันยายนนี้เวลา 10:30 น.ถึง 3:30 น.ที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเมืองพัทยา
2: 5 4 3 2 1 1 1 1 1
3: 1อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
4: Sunshine Top 20
3: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโรงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลเซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณสนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

สำหรับตอนนี้ในช่วงเวลาของการเริ่มต้นชั่วโมงบ่ายสองนะครับบ่ายสองโมงกับ24นาทีกับฟิล์มที่นี่ Sunshine Radio Good Life Good Music นะฮะนี่คือ Bryan McKnight นะครับชื่อเพลงว่า Back at One นะครับแล้วก็ก่อนหน้าคือหนึ่งงานจาก Bilkin พุทธิพงศ์ครับแล้วก็สวัสดี B-Side ด้วยนะฮะทุกๆข้อความที่ทักทายเข้ามาเลยตั้งแต่ต้นชั่วโมงและแล้วก็มีงานจากนุนิวชวรินทร์นะครับการเวลาพิสูจน์รักแท้จากละครเรื่องพรชีวันนั่นเองนะอยู่มาเล่นให้ในต้นชั่วโมงนะครับคุณผู้ฟังบอกว่าชอบเพลงนี้ของนุนิวนะครับแล้วก็บางคนบอกว่าจริงๆเพลงของนุนิวที่ประกอบละครนะก็มีหลายเพลงนะครับแล้วก็นึกถึงบางเพลงเนาะเช่นกลับไปไม่รู้จักกันนะฮะคุ้นๆจังเลยครับไม่แน่ใจว่าใช่เพลงที่มีเสียงของแซกโซโฟนหรือเปล่าไม่ใช่อ๋อเป็นประกอบเรื่องไหนฮะนิ่งเฮียก็หาว่าซื่อใช่ไหมฮะจำไม่ได้แล้วอ่ะนะฮะข้อมูลอาจจะไม่แม่นนะครับประกอบองศาศูนย์ใช่ไหมฮะหมายถึงกลับไปไม่รู้จักกันใช่ไหมเนี่ยก็จะมีเพลงประกอบละครหลายๆเพลงครับที่คุณผู้ฟังเองก็จะชื่นชอบแล้วก็จำได้นะครับต่อเนื่องในช่วงนี้นะฮะรับช่วงต่อจากคุณลภัทรแล้วก็นั่งต่อกับฟิล์ม4ชั่วโมงเหมือนเดิมครับตั้งแต่ช่วงเวลาบ่ายสองถึงหกโมงเย็นส่งคุณเลิกงานนะฮะเพราะฉะนั้นทำงานเป็นเพื่อนกันในช่วงบ่ายครับก็เพิ่มเติมเพลงไหนส่งหาฟิล์มได้เลยทั้งไทยแล้วก็สากลเหมือนเดิมครับไลน์ @ sunshine radio นะครับส่วนต้นชั่วโมงกับคุณด้วยกับทางทองมาเงินไปครับใครที่ตอนนี้กำลังมีเรื่องปัญหาอยากที่จะหมุนเงินหน่อยนะครับอาจจะต้องการเงินให้ทันใช้ช่วงนี้แค่มีทองก็มีเงินแล้วนะครับเพียงนำทองมาขายฝากคุณผู้ฟังเราไม่จำเป็นต้องขายไปเลยครับเรายังอยากที่จะเก็บสิ่งนั้นไว้ก่อนเอาไปขายฝากก็ได้นะครับให้บริการรับฝากขายทองนะครับมากกว่า500สาขาทั่วประเทศเลยนะครับซึ่งเปิดให้บริการแล้ววันนี้หลากหลายสาขาใกล้บ้านคุณนะครับทองมาเงินไปชื่อเดียวจำง่ายครับครบจบเรื่องซื้อขายฝากทองเลยรับขายฝากทองจากทุกร้านให้วงเงินสูงดอกเบี้ยถูกแล้วก็คิดดอกเบี้ยตามวันที่ฝากจริงๆครับเพียงฟังมาจาก Sunshine Radio นะก็จะได้โปรโมชั่นพิเศษด้วยนะครับนั่นคือรับวงเงินเพิ่มบาทละ 3,000 แล้วก็ลดดอกเบี้ยเหลือ 0.99% นะครับตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือนนะสำหรับโปรโมชั่นนี้ติดต่อได้เลยสอบถามรายละเอียดได้ที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้านคุณนะครับหรือจะแอดไลน์ที่ @ทองมา THONGMA ก็ได้ครับขอบคุณด้วยกับทาง Central Marina Outlet ในต้นชั่วโมงนี้นะครับกิจกรรมเยอะเหลือเกินครับพรุ่งนี้จะมีกิจกรรมที่ชื่อว่า Marina Trider Run นะครับใครที่ชื่นชอบการวิ่งอยู่แล้วสาย Easy Run มาได้เลยครับพรุ่งนี้จะมีการวิ่งแบบ Easy Run ในระยะทาง 4.4 กิโลเมตรนะครับรับลมชิลๆแล้วก็สัมผัสบรรยากาศสนุกๆที่ Central Marina Outlet นะครับต่อด้วย Adidas Grand Sale ในวันที่21ถึง30กันยายนเลยใครที่สนใจ อุปกรณ์กีฬานะครับรองเท้าเสื้อผ้าของ Adidas ครับเขาจัดเต็มแน่นอนเอาใจสายสปอร์ตแล้วก็ทีมสตรีทแฟชั่นนะครับที่โปรโมชั่นแอเรียชั้น1นะส่วนสายแดนซ์นะครับจะมีซุมบ้าแดนซ์นะครับทุกวันพุธนะฮะกลางสัปดาห์ตลอดเดือนครับเดี๋ยวจะมีอีกครั้งในวันที่23แล้วก็30กันยายนนะครับในช่วงเวลา1ทุ่มถึง2ทุ่มเต้นสนุกออกกำลังกายฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่ Central Marina Outlet พัทยาครับ

0: งานจาก Freehand ครับนี่คือเมื่อถูกค้นพบนะฮะ Finally She Found ครับหนึ่งงานที่ช่วยเลือกเข้ามารวมถึงงานจากเต๋ายูบอยทีเจเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะครับกับไม่ติดนั่นเองนะช่วงนี้ขอบคุณด้วยกับทาง Union Pan นะครับหนึ่งงานที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ก็คือถึงวันที่20กันยายนนี้แล้วนะครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยใครว่างนะครับอยากที่จะมาช้อปปิ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสื้อผ้าแฟชั่นนะครับ Jewelry Beauty Expo ต่างๆงานเฟอร์นิเจอร์มาได้เลยงานนี้คือ One Stop Shopping Expo แอทพัทยานะครับจัดขึ้นที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกถนนชัยพฤกษ์2พัทยานะครับอย่างที่บอกเลยครับงานนี้เนี่ยเขาเป็นงานใหญ่ครับแล้วก็รวม3งานเอาไว้ในงานเดียวไม่ว่าจะเป็นงานเฟอร์นิเจอร์เอ็กซ์โปแอทพัทยางานแฟชั่นจิวเวลรี่แอนด์บิวตี้เอ็กซ์โปแอทพัทยาแล้วก็มีงานฟู้ดเอ็กซ์โปแอทพัทยานะครับของกินก็มีเยอะมากๆเลยรวบรวมร้านเด็ดเมนูดังจากทั่วประเทศเลยนะครับที่จะมาจำหน่ายในงานนี้ใครสนใจแล้วก็ชอบกินอยู่แล้วนะครับของอร่อยไปงานนี้ได้เลยนะคุณผู้ฟังมีตัวเลือกเยอะมากๆเลยนะครับส่วนโปรโมชั่นสำหรับงานแฟชั่นนะแล้วก็เรื่องของเฟอร์นิเจอร์เองเนี่ยเขาจะลด 40-80% เลยครับ
1: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยสูตรกันค้า Pacific Plus สีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน Number 5

0: number 4
1: เธอเก่งที่ทำให้ฉันรักรักจนหมดใจถ้าเธอเก่งขนาดนี้ฉันคงต้องรักจนงมงาย
0: number 3

0: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
1: และนี่ก็คือ5เพลงละครับที่เป็น Top of the Week ในสัปดาห์ล่าสุดนะคุณผู้ฟังครับอีกหนึ่งงานนะครับที่แนะนำหน่อยนะครับนั่นคืองานที่ชื่อว่าโลหิตคืนชีวิตนะชวนคุณผู้ฟังหน่อยครับใครสนใจอยากที่จะมาร่วมโครงการดีๆแบบนี้นะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะฮะเราสามารถที่จะเป็นฮีโร่ได้ทุกคนนะครับขอเชิญมาร่วมบริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์นะครับ1ถุงของเลือดของคุณนะครับอาจจะเป็นความหวังและโอกาสในการมีชีวิตต่อของใครอีกหลายคนเลยนะครับศูนย์ค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาแล้วก็ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยจังหวัดชลบุรีแล้วก็ Sunshine Radio นะครับชวนคุณมาร่วมในกิจกรรมอย่างโลหิตคืนชีวิตวันที่24กันยายนนะครับตั้งแต่ช่วงเวลา 11:00 นถึง 17:00 นนะครับชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์ค4ราชาครับ

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
2: ถ้าตกหลุมรักเมืองพัทยา
3: คอนโดที่ดีไม่จำเป็นต้องติดทะเลแต่เป็นคอนโดที่ใช้ชีวิตง่ายขึ้นทุกวัน
4: สุภาลัยเซนส์พัทยาออกแบบพื้นที่ให้คุณใช้ชีวิตได้คุ้มค่าทุกตารางเมตรห้องกว้างใช้งานได้จริงขนาด 31.5 ถึง 65 ตารางเมตร
3: คอนโดใหม่ใจกลางพัทยาใกล้สุขุมวิทเพียง250เมตรเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวปลดล็อกตัวตนในทุกด้านของชีวิต
4: เริ่มเพียง 1.39 ล้านบาทพรีเซลส์ 19 ถึง 20 กันยายนนี้
3: พิเศษ50ท่านแรกฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดโทร1720
5: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ตอนนี้ในช่วงของการแนะนำเพลงใหม่นะครับ Sunshine New Release วันนี้มีน่าสนใจก็หลายเพลงยกตัวอย่างเช่น1เพลงจากสครับนะฮะที่ได้ร่วมงานกับ Wine and Dove นะฮะเมื่อวานเนี่ยเห็นคอนเทนต์แบบไวรัลเหมือนกันนะคือเขาจะเป็นแบบทีม2ทีมอะไรเงี้ยที่มาคุยกันระหว่างแบบเราเห็นวงที่เราชอบทั้งสองวงอ่ะเขาโคจรมาทำงานแล้วก็ร้องเพลงด้วยกันนะนี่ก็สารฝันสำหรับใครหลายคนเหมือนกันนะครับบางคนอาจจะชอบ Wine and Dove บางคนอาจจะชอบ Scrap นะฮะบางคนอาจจะชอบทั้งสองวงเลยเหมือนผมนะก็จะรู้สึกว่านี่คือการร่วมงานกันที่แบบอยากฟังนะครับในผลงานของเขานะนี่คือสับสนวุ่นวายนะครับชื่อเพลงว่าสับสนวุ่นวายนะครับแล้วก็วุ่นวายแค่ไหนก็อย่าหลงลืมหัวใจตัวเองนะครับเพลงนี้เนี่ยเขาบอกว่าขอมอบให้กับทุกคนนะครับที่ขอให้ทุกคนที่ได้ฟังเนี่ยได้เจอรอยยิ้มที่หล่นหายของตัวเองนะครับ

หนึ่งงานจากสครับนะฮะแล้วก็ร่วมงานกับ One and Off นะครับนี่คือสับสนวุ่นวายหรือว่า Outside นะฮะหนึ่งงานที่แนะนำครับในช่วงของ Sunshine New Release นะฮะมีคุณนี่เลยวลาสินีหรือเปล่าบอกว่าวันนี้เนี่ยมีเพลงใหม่ของพี่แบงค์ปรีติอะยังนี่คือความทรงจำนะครับซิงเกิลล่าสุดจากแบงค์ปรีติบารมีอนันต์หรือว่าพี่แบงค์แคลสแนะนำเพลงใหม่ในช่วง Sunshine New Release ครับ

จะเป็น Sunshine New Release และนี่คือเพลงใหม่จากเสียงร้องของพี่แบงค์ปรีตินะครับแต่ผมเชื่อว่าหลายคนนะฟังเพลงนี้แล้วเอ๊ะทำไมเพลงนี้เพลงใหม่หรอทำไมเราร้องตามได้ล่ะนะครับจริงๆแล้วก็เป็นดั้งเดิมเนี่ยเป็นงานของพี่แอมเสาวลักษณ์นะครับชื่อเพลงว่าความทรงจำนะครับถูกคุณแบงค์ปรีตินะครับหยิบเพลงนี้มาร้องใหม่ด้วยนะครับแนะนำในช่วง Sunshine New Release อีกหนึ่งเวอร์ชันนะครับหวังว่าจะชอบเวอร์ชันนี้ด้วยนะชั่วโมงนี้ขอบคุณด้วยกับทางสุภาไลเซนส์ครับแน่นอนว่าเดี๋ยวในวันที่19แล้วก็20นี้เนี่ยแนะนำกันมาตลอดเลยสำหรับคอนโดใหม่ใจกลางพัทยาครับว่าจะเปิดตัวแล้วก็เปิดพรีเซล19ถึง20กันยายนนี้นะครับพิเศษเลย50ท่านแรกเท่านั้นนะเมื่อจองภายในงานรับฟรีเซตเครื่องใช้ไฟฟ้ามาสเตย์เคชั่นพร้อมปลุกล็อกทุกไลฟ์สไตล์ที่ใช่ในแบบของคุณได้นะครับที่สุภาไลเซนพัทยาคอนโดใหม่จากสุภาไลในราคาเริ่มต้น 1.39 ล้านบาทห้องใหญ่อยู่สบายขนาดเริ่มต้น 31.5 นะครับถึง65ตารางเมตรจะอยู่เองก็ฟินลงทุนก็ได้ครับสอบถามเพิ่มเติม1720หรือ www.suphalai.com ได้เลย

0: ชัย Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
2: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันชายเรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Sunshine Radio Thailand เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ชั่วโมงหน้าดูรายการต่อในช่วงเวลาหลังบ่ายสามโมงนะฮะมีเพลย์ลิสต์ที่รู้ฟังมาช่วยเลือกก็หลายเพลงเลยครับน่าสนใจทั้งสิ้นเลยนะฮะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าได้ฟังด้วยกันนะชั่วโมงนี้ครับทิ้งท้ายในช่วงของ Sunshine New Release กับหนึ่งสาวที่ชื่อว่าโรเซ่ครับใครที่เป็นแฟน Blackpink มาอยู่แล้วนะฮะแน่นอนว่าบางคนเนี่ยเขาก็จักปักเมนเลยเป็นพี่โรเซ่นะครับครั้งนี้มาใน New Single ชื่อว่า New Trick นะฮะเป็นเพลงแนวป๊อปร็อกที่สดใสแล้วก็มีความมั่นใจนะครับแล้วก็เพลงก็จะมีเสียงกีตาร์ที่ให้รู้สึกความเท่ในแบบของพี่โรเซ่อยู่แล้วนะความหมายของเพลงนี้นะฮะก็จะพูดถึงเรื่องของการก้าวผ่านความเสียใจนะครับเนื้อหาที่พูดถึงการเผชิญหน้ากับความผิดหวังหรือว่าอาการอกหักจากความรักแต่เลือกที่จะไม่จมอยู่กับความเศร้าแล้วก็ลุกขึ้นมายืนใหม่การเก็บเศษเสี้ยวของหัวใจที่แตกสลายขึ้นมาจากพื้นแล้วเลือกที่จะเข้มแข็งเดินหน้าต่อไปด้วยพลังของตัวเอง

0: Chai Radio. Good life, good music.
1: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซัมชัยเรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook ซัมชัยเรดิโอไทยแลนด์เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964

0: ชัย Radio Good Life Good Music
1: ยก3งานใหญ่ที่กรุงเทพมาไว้ที่พัทยาตื่นตากับงานเฟอร์นิเจอร์เอ็กซ์โปเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์หรูลดล้ำๆเพื่อการแต่งบ้านและลานตากับงานแฟชั่นเอ็กซ์โปช็อปสนุกเวอร์ลดสนุกคุ้มกับเสื้อผ้าเครื่องประดับอิ่มอร่อยกับฟู้ดเอ็กซ์โปมหกรรมอาหารเพียบ 12-20 กันยายนนี้เวลา 10:30 น. ถึง 3:30 น. ที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเมืองพัทยา
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

1งานจากน้องเต้นมัธิมันแล้วก็เฟิร์สวันนะฮะเพลงนี้ X กับ No One Else นี่คือต่อจากนี้เพลงรักทุกเพลงจะเป็นของเธอเท่านั้นนะฮะปกติเวลาคุณผู้ฟังแคปเจอร์มาเนี่ยแน่นอนครับด้วยชื่อเพลงที่ยาวขนาดนี้บางทีผมก็จะเห็นไม่ครบหรอกแต่ว่าวันนี้มีแฟนคลับนะครับชาวติดฝนนะฮะคนหนึ่งแคปเจอร์มานะครับไม่แน่ใจว่าเปิด iPad แล้วแบบว่าให้ตั้งแนวนอนหรือเปล่านะครับเป็นครั้งแรกที่ผมเห็นชื่อเพลงเนี้ยเต็มๆแบบเต็มจออะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ในช่วงชั่วโมงที่2ครับบ่าย 3:00 นกับ 18:00 นนะครับอย่างที่บอกเลยว่าวันนี้ก็จะมีเพลงเพราะอีกหลายเพลงเลยที่คุณผู้ฟังลิสต์มาให้ในวันศุกร์นะฮะวันศุกร์แบบนี้นะครับในช่วงบ่ายฟังเพลงไหนดีคุณผู้ฟังนึกถึงเพลงไหนบ้างครับไทยหรือสากลก็ช่วยเลือกและส่งมาได้ทาง LINE Official ได้เลยนะฮะเมื่อสักครู่นี้ครับต่อจากนี้เพลงรักทุกเพลงเนี่ยจะเป็นของเธอเท่านั้นแต่ว่าเพลงต่อไปที่คุณช่วยเลือกนะครับคุณท็อปช่วยเลือกเข้ามานะครับเพลงนี้พูดถึงอยากเป็นคนนั้นในเพลงที่เธอกำลังหำเพลงนี้เป็นงานจากพลาสติกครับ

จากพลาสติกนะฮะนี่คือเพลงที่ชื่อว่าฮัมนะฮะบางทีเราก็จะคอยสังเกตเนาะว่าเขาเนี่ยฮัมเพลงอะไรใช่ไหมฮะเวลาที่เขาชอบร้องบ่อยๆคือการฮัมเพลงมันก็จะเป็นพฤติกรรมอย่างนึงที่บางทีเราจะฮัมเพลงบางเพลงขึ้นมาโดยไม่ตั้งใจไม่รู้ตัวเป็นธรรมชาตินะฮะแล้วก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะสังเกตได้ว่าคนๆนั้นน่าจะมีความสุขแหละเขาถึงสามารถที่จะฮัมเพลงได้นะฮะบางคนก็อาจจะฮัมเป็นเพลงรักเป็นเพลงอะไรก็ได้ครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราอยากเป็นคนนั้นน่ะในเพลงที่เธอฮัมจังเลยมีคุณผู้ฟังชื่อท็อปนะฮะเลือกเพลงเมื่อสักครู่เข้ามาผมเลยหาเพลงที่มีคำว่าท็อปเนี่ยอยู่ในเพลงมาเปิดให้นี่คือหนึ่งงานจาก Queen B. Beyoncé ครับชื่อเพลงว่า Love on Top

านจากแบมแบมก็เซเว่นนะฮะนี่คือ Wandering นะฮะก่อนหน้าคือ Diamond ครับเป็นงานจาก Rihanna นะฮะเดี๋ยวเบรกครู่นึงคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามีเพลย์ลิสต์ที่คุณส่งเข้ามาในช่วงบ่ายนี้ครับ

0: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจากซันชายเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 3,000 ลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.99% ด่วนวันนี้ถึง30กันยายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
1: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

หนึ่งงานที่เป็นความสุขของหลายคนแล้วก็อาจจะหลงลืมกันไปครับนี่คือเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมครับหยิบเอาเวอร์ชันนี้ที่ไม่ใช่ออริจินัลครับแต่ว่าเป็นเสียงของพี่แก้วซาซ่ามาเล่นให้ฟังนะฮะก่อนหน้าคือเพลงใหม่ครับเป็นงานจากลิปตาแล้วก็เพอร์พิชร่วมงานด้วยกันนะครับขออนุญาตรักนะที่หลายคนบอกว่าชอบมากๆครับก็เลยชวนมาส่งคะแนนจะได้ซัพพอร์ตผลงานของศิลปินด้วยนะเผื่อว่าจะมาลุ้นกันว่าจะเป็น new entry หรือเปล่าในสัปดาห์นี้ในสัญชัย top 20ของสัญชัย radio ด้วยนะครับว่าทั้ง20เพลงไหนจะอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่แล้วจะมีเพลงใหม่เข้ามาเพลงไหนบ้างหรือเปล่าครับแล้วก็มีหนึ่งงานจากเมอร์วันนี้เลือกเป็นยิ่งห้ามยิ่งยุจัดให้เรียบร้อยนะแล้วก็มีเก็บคะแนนให้กับขึ้นใจนะครับเพลงที่อยู่ในชาร์ตของเราในสัปดาห์นี้ด้วยช่วงนี้ขอบคุณด้วยครับกับทาง Union Pan ครับที่ล่าสุดเองก็กระตุ้นกำลังซื้อในภาคตะวันออกนะครับก็เลยจัดงาน One Stop Shopping Expo แอปพัทยาเข้ามาครับอันนี้คืออีกหนึ่งความสุขเลยที่คนที่อาจจะชอบเดินงานแฟร์ต่างๆเนี่ยน่าจะชอบแหละครับงานนี้จะมีทั้งงานเฟอร์นิเจอร์เอ็กซ์โปแอปพัทยาครับงานที่รวบรวมผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์นะครับเขาคัดมาแล้วว่าจะเป็นผู้ประกอบการโรงงานผู้ผลิตรายใหญ่แบบส่งออกเลยนะครับก็จะนำสินค้ามาจำหน่ายอาทิเช่นชุดห้องนอนชุดห้องรับแขกชุดรับประทานอาหารนะครับจะเป็นสำนักงานออฟฟิศก็มีเหมือนกันนะครับอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านแล้วก็โซนสวนก็มีนะครับลดตั้งแต่40-80%นะครับจะมีงานFashion Jewelry Beauty and Expo ด้วยนะครับสายแฟชั่นก็ห้ามพลาดเลยนะครับเพราะว่างานนี้จะมีสินค้าแฟชั่นเสื้อผ้าเครื่องประดับเครื่องเพชรอีกมากมายส่วนลดคุ้มๆ 40-80% นะครับส่วนใครที่ enjoy eating อยู่แล้วนะฮะเป็นเด็กอ้วนเหมือนผมใช่ไหมชอบการกินอยู่แล้วนะครับของอร่อยอยู่ที่ไหนเราก็จะไปที่นั่นครับนี่คืองาน Food Expo at พัทยามาเติมความอร่อยกันคุณผู้ฟังเสาร์อาทิตย์ไม่รู้ไปไหนดีไปที่นี่ก็ได้ครับเขารวมมาไว้หมดแล้วล่ะทั้งร้านที่เป็นร้านเด็ดเมนูดังจากทั่วประเทศไทยนะครับพบกับงานนี้ได้เลยนะครับมีทั้งของคาวของหวานของกินเล่นสินค้าแปรรูปและอื่นๆอีกมากมายบรรยากาศสนุกสนานมาเที่ยวมาชิมมาช็อปได้ใช้เวลากับครอบครัวและเพื่อนได้เลยนะครับงานนี้จัดขึ้นที่ศูนย์กินลาแห่งชาติภาคตะวันออกนะครับถนนชัยพฤกษ์2พัทยาตั้งแต่วันนี้ถึง20กันยายนนะครับ

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์
2: เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชันแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
3: 5 4 3 2 1 1 1 1 1 1
1: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟังSunshine Radioแล้วส่งคะแนนทุกช่วงดีเจ
3: Sunshine Top 20
1: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย2ถึง5โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรม Pacific Park ข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหาร The Park ชั้น1โรงแรม Pacific Park ให้ The Park ดูแลมื้อสำคัญของคุณสนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ชั่วโมงนี้ดูแลกันต่อในช่วงเวลาหลัง4โมงเย็นนะครับมีคุณผู้ฟังมารอที่จะลุ้นตัวชมภาพยนตร์แล้วล่ะว่าสัปดาห์นี้นะครับตัวเองจะเป็นผู้โชคดีหรือเปล่าได้เลยเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเดี๋ยวฟิล์มมาเฉลยนะครับพร้อมประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้ตั๋วชมภาพยนตร์ในช่วงของ SF No Hell Now Showing ครับหนึ่งงานจากซูเปอร์เบเกอร์นะฮะคุณหมวยช่วยเลือกเข้ามานะครับนี่คือบ้านของหัวใจ

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: ยก3งานใหญ่ที่กรุงเทพมาไว้ที่พัทยาตื่นตากับงานเฟอร์นิเจอร์เอ็กซ์โปเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์หรูลดล้ำๆเพื่อการแต่งบ้านและลานตากับงานแฟชั่นเอ็กซ์โปช็อปสนุกเวอร์ลดสนุกคุ้มกับเสื้อผ้าเครื่องประดับอิ่มอร่อยกับฟู้ดเอ็กซ์โปมหกรรมอาหารเพียบ 12-20 กันยายนนี้เวลา 10:30 น. ถึง 3:30 น.ที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเมืองพัทยา
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ089-698-2964
3: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันชัยเรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Sunshine Radio Thailand เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ

สำหรับเราเรื่องทั้งไทยแล้วก็สากลครับนี่คือทีละวันนะฮะ One Day at a Time ครับเป็นงานจากพี่ณัฐศักดาธรนะฮะการกลับมาทำเพลงครั้งใหม่ที่หลายคนหายคิดถึงแน่นอนนะฮะช่วงนี้ก็ปล่อยมา2เพลงครับทีละวันเพลงแรกนะครับส่วนอีก1เพลงล่าสุดชื่อเพลงวรมนั่นเองนะก่อนหน้าคือ1งานจากฟูจิอิคาเซ่นะครับชื่อเพลงว่ายูนะฮะคุณผู้ฟังบอกว่าชอบเพลงนี้แล้วก็บอกว่าล่าสุดเนี่ยเพลงยูมีมิวสิกวิดีโอแล้วนะก็ทยอยปล่อย MV นะครับสำหรับฟูจิอิคาเซ่เองแล้วก็งานก่อนหน้านั้นครับเพลงแรกที่หยิบมาเล่นให้ในต้นชั่วโมงคือ1งานสากลจากศิลปินไทยอย่างนนทนนนะฮะก็จะมีเพลงที่นนร้องเป็นภาษาอังกฤษอยู่1เพลงในอัลบั้มนะต่อเนื่องในชั่วโมงนี้ครับ 4:00 นกับ28นาทีกับฟิล์มแล้วก็ Sunshine Radio Good Life Good Music 1เพลงที่คุณชายนะครับคุณชายเลือกมาAs Long As You Love Me ครับหนึ่งข้อความจากคุณผู้ฟังที่หาดใหญ่นะครับ

0: yours
1: นี่คือหนึ่งงานจากพี่กอล์ฟฟักกิ้งฮีโร่แล้วก็นูนิวชวารินเน่ที่ได้เทอร์โบมาร่วมวานด้วยครับในงานนี้ก็คือฟีเจอริงด้วยกันครับหนึ่งในมาช้าก่อนหน้าคือ As Long As You Love Me นะครับที่ช่วยเลือกเข้ามาทาง Line Official ด้วยนะครับตอนนี้มาทบทวนดีกว่า5เพลงที่เป็น Top of the Week ในสัปดาห์ล่าสุดครับ
2: Sunshine Top of the Weekสนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คสีราชาไฮทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
3: Number 5

0: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
1: นี่คือ5เพลงละครับที่เป็น Top of the Week ในสัปดาห์ล่าสุดนะขอบคุณด้วยกับทางศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คครับเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้เสาร์ที่19กันยายนนะครับ10โมงเช้าถึง6โมงเย็นก็จะมีงานที่ชื่อว่า Rapid Chess Tournament นะฮะสายหมากรุกห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับทัวร์นาเมนต์ในครั้งนี้นะฮะก็เปิดสนามประลองความคิดนะฮะทั้งวัดความไวแล้วก็ไหวพริบกลยุทธ์ความเร็วในการตัดสินใจนะครับที่ชั้น3ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชานะครับจะมีรุ่นอายุ8ขวบ10ขวบ12ขวบ14ขวบแล้วก็16ปีนะครับแล้วก็รุ่นประชาชนนะฮะแล้วก็มีคัดสมัครนิดหน่อยครับเยาวชน300บาทประชาชน500บาทแล้วก็สมัครแข่งขันแล้วก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อคุณกว้างครับ085985-3979นะครับสามารถที่จะติดต่อหมายเลขนี้ได้เลยหรือใครอยากที่จะไปชมไปเชียร์น้องๆก็ไปได้เลยนะครับตั้งแต่10โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะ

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: เงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
3: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกันสามสองหนึ่งไป
4: ทองมาเงินไปรับใครฝากทอง
1: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจากสัญชัยเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 3,000 ลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.99% ด่วนวันนี้ถึง30กันยายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
5: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ใช้เท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าใช้เท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยใช้เท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
6: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ Central Marina Outlet The First Day Tonight Lifestyle Outlet in Thailand หนึ่งเดียวในไทยพบกับแบรนด์โปรดของคุณมากมายลดแรงสูงสุด 70% และพิเศษสุดช้อปปิ้งจุใจชิลกับ Night Market สุดฮิตกว่า100ร้านค้าเปิดยาวถึงเที่ยงคืนพร้อมเติมเต็มกับความอร่อยกับร้านอาหารเกาหลีรสเลิศ Central Marina Outlet ใกล้กว่าที่คิดสนุกกว่าที่เคย
7: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
2: ได้เวลามาเฉลยแล้วครับในช่วงของ SM No Hell Now Showing นะครับในสัปดาห์นี้ว่าภาพยนตร์เรื่องไหนครับที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะฮะเพราะว่าเรามี2ช้อยส์ใช่ไหมระหว่าง SF ข้อ A นะครับอ้ายคนหล่อลวงแล้วก็ SF ข้อ B นะครับ Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้นะครับจากโจทย์ที่เราถามว่าน้องนิชาจาก G Idol เขาเป็นนักแสดงนำสาวจากภาพยนตร์เรื่องไหนคำตอบที่ถูกต้องก็คือ SF B นั่นเองนะครับ Henry First Date จีบซ้ำเฮนรี่จำไม่ได้ครับเขาฉายแล้ววันนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะไปดูได้เลยครับทุกโรงภาพยนตร์นะครับกับเรื่องที่ต้องบอกว่ามีความโรแมนติกคอมเมดี้แล้วก็น่าสนใจมากๆครับเพราะว่าเป็นเทอมทีเนี่ยเขาเป็นภาพยนตร์ที่เคยมีมาก่อนนะครับเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับแล้วก็ในเวอร์ชั่นของดูบารีมอร์นะครับที่แสดงเอาไว้ตอนนั้นก็นางเอกเนี่ยจะเป็นคนที่จำไม่ได้กับเรื่อง50 First Date นั่นเองนะครับใครที่สนใจก็ไปดูได้เลยครับครั้งนี้พี่ณเดชน์คุกิมิยะแล้วก็น้องนิชาแล้วก็รวมถึงอากิเกียรติกิจเจริญนะครับแล้วก็เบิ้ลปทุมราชนะครับก็จะมาเล่นด้วยกันด้วยนะฮะสามารถที่จะไปดูได้ที่ SF ได้เลยครับขอบคุณด้วยกับทาง SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema และไม่ลืมที่จะประกาศว่านี่คือ5ท่านที่เป็นผู้โชคดีของเราในสัปดาห์นี้1ครับคุณสุรางอัตตริยะนะครับ2คือคุณสกลรักทิติรังสีเจริญ3คุณสิริขวัญอิตประเสริฐ5แล้วก็มีคุณสราวุธศรีวิมลทัศน์และสุดท้ายคุณจักริดจันหอมนะครับนี่คือท่านผู้โชคดีขอบคุณด้วยกับทาง SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema ครับ
1: Know How Now Showing โดยSF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
2: และ5ท่านผู้โชคดีนะครับก็สามารถที่จะติดต่อแล้วก็รับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF Cinema และ SFX Cinema ได้เลยนะครับรางวัลละ4ใบสามารถที่จะรับบัตรได้ทุกวันภายใน2สัปดาห์หลังจากที่ฟิล์มประกาศผลนี้นะครับตั้งแต่ช่วงเวลา9โมงเช้าถึง5โมงเย็นที่ Sunshine Radio Studio นะครับตั้งอยู่ที่โรงแรม VC Hotel พัทยาใต้ถนนพระตำหนักพัทยาใต้ครับเพิ่มเติมติดต่อได้เลยทาง LINE Official @sunshineradio ครับ

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ถ้าตกหลุมรักเมืองพัทยา
2: คอนโดที่ดีไม่จำเป็นต้องติดทะเลแต่เป็นคอนโดที่ใช้ชีวิตง่ายขึ้นทุกวัน
3: สุภาลัยเซนส์พัทยาออกแบบพื้นที่ให้คุณใช้ชีวิตได้คุ้มค่าทุกตารางเมตรห้องกว้างใช้งานได้จริงขนาด 31.5 ถึง 65 ตารางเมตร
2: คอนโดใหม่ใจกลางพัทยาใกล้สุขุมวิทเพียง250เมตรเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวปลดล็อกตัวตนในทุกด้านของชีวิต
3: เริ่มเพียง 1.39 ล้านบาทพรีเซลส์ 19-20 กันยายนนี
2: ้พิเศษ50ท่านแรกฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดโทร1720
4: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพทินสันมือปืนโลกพระจันทร
5: ์เต๋าสมชาย
4: รู้ลึก
5: รู้จริง
4: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinemaแค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
5: เสร็จชะแน่
4: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
6: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันไชน์เรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Sunshine Radio Thailand เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ

สลับคิดครับนี่คือสู้ๆนะเธอนะฮะหรือว่าไฟต่อนั่นเองนะหนึ่งงานที่คุณช่วยเลือกเข้ามาครับวันนี้ใน LINE Official ครับหยิบมาเล่นให้ในปลายชั่วโมงนะขอบคุณด้วยกับทาง Union Pan นะครับ One Stop Shopping Expo แอปพัทยายังคงมีถึงวันที่20กันยายนนะครับที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกถนนชัยพฤกษ์2เลยนะคุณผู้ฟังสามารถที่จะแวะไปงานนี้ได้ครับเพราะว่าต้องบอกว่าโปรโมชั่นดีเหลือเกินกับงานที่เขารวบรวมงานใหญ่น่าสนใจไว้ถึง3งานด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นงาน Furniture Expo แอปพัทยานะครับที่มีเฟอร์นิเจอร์ลดสูงสุดตั้งแต่ 40-80% เลยครับเฟอร์นิเจอร์ก็จะมีทั้งแผนกห้องนอนนะครับห้องรับประทานอาหารนะครับแล้วก็ชุดรับแขกนะครับรวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านนะครับแล้วก็มีโซนสวนโซนออฟฟิศด้วยนะครับลดตั้งแต่ 40-80% แล้วก็มีงานแฟชั่นจิวเวลรี่บิวตี้แอนด์เอ็กซ์โปนะครับรวมถึงงานฟู้ดเอ็กซ์โปที่คุณสามารถเติมความอร่อยได้กับงานนี้นะครับเรียกว่าเขารวบรวมเมนูเด็ดร้านดังนะครับจากทั่วประเทศมาไว้ในที่เดียวเลยนะของกินของหวานของกินเล่นสินค้าแปรรูปมากมายครับนะฮะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึง20กันยายนที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกถนนชัยพฤกษ์2ครับไหนๆมาแนวฮีลใจแล้วนะฮะแนวสู้ๆนะเธอก็มาแล้วเลือกหนึ่งงานจากเสียงร้องของพี่อุหะฤทัยมาเล่นให้ในท้ายชั่วโมงนี้ครับชั่วโมงหน้าดูแลกันต่อกับนี่คือคนเก่งของฉัน

0: ้ใครเป็นพระเอกไททานิกลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์
1: เต๋าสมชาย
0: รู้ลึก
1: รู้จริง
0: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinemaแค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
1: เสร็จชะแน
0: ่ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
2: 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0: แล้วส่งคะแนนทุกช่วงดีเจ
2: Sunshine Top 20
0: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรม Pacific Park ข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหาร The Park ชั้น1โรงแรม Pacific Park ให้ The Park ดูแลมื้อสำคัญของคุณ
3: ความคุ้มที่ไม่ต้องรอพบกับ Index Buy One Get One Freeสำหรับเฟอร์นิเจอร์ที่นอนและของแต่งบ้านที่ร่วมรายการซื้อ1แถม1ซื้อ2แถม1พร้อมโปรซื้อคู่สุดคุ้มลดสูงสุด 20% คุ้มต่อกับสิทธิพิเศษจาก Joy Member พร้อมรับสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ4สิงหาคมถึง16กันยายนนี้ Design for Better Living ที่ Index Living Mall
4: ยก3งานใหญ่ที่กรุงเทพมาไว้ที่พัทยาตื่นตากับงานเฟอร์นิเจอร์เอ็กซ์โปเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์หรูลดล้ำๆเพื่อการแต่งบ้านและลานตากับงานแฟชั่นเอ็กซ์โปช็อปสนุกเวอร์ลดสนุกคุ้มกับเสื้อผ้าเครื่องประดับอิ่มอร่อยกับฟู้ดเอ็กซ์โปมหกรรมอาหารเพียบ 12-20 กันยายนนี้เวลา 10 โมงครึ่งถึง 3 ทุ่มครึ่งที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเมืองพัทยา
0: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
5: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซัมชัยเรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Sunshine Radio Thailand เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ

หนึ่งงานจาก Polycat นะครับโดยคุณวาซินีนะฮะเลือกเพลงนี้เอาไว้นะฮะนี่คือเวลาเธอยิ้มครับหนึ่งเพลงที่ภาษาเพลงมันก็สวยเสมอมาเป็นเพลงที่แบบหวานที่สุดเลยนะฮะแล้วก็วงเล็บของชื่อเพลงเป็นภาษาอังกฤษนะฮะ You Had Me At Hello นี่ก็จะนึกถึงภาพยนตร์เรื่องเดียวทั่วเลยนะครับเพราะว่าเป็นประโยคจากภาพยนตร์เรื่อง Jerry Maguire นะครับก่อนหน้าคือหนึ่งงานจากพี่เบิร์ดนะครับอยากบอกรักที่คุณช่วยเลือกแล้วก็มีคุณเป็ดนะฮะส่งเพลงเชื้อไฟของพี่ฮิวโก้จุลจักรจักรพงษ์มาจากระยองนั่นเองนะครับเล่นให้เรียบร้อยนะวันนี้พยายามจะนึกอยู่เอ๊ะเพลงของจัสตินบีเบอร์เนี่ยผมเล่นไปแล้วหรือยังนะครับแล้วเพลงไหนหนอที่ดูจะเป็นเพลงรักเอ่ยที่สุดของจัสตินบีเบอร์นะครับตอนแรกก็มีStuck With You นะครับที่ร่วมงานกับ Ariana Grande จะใช่ไหมนะหรือจะเป็นเพลงที่ชื่อว่า Hailey นะครับก็คือเป็นชื่อภรรยาของจัสตินบีเบอร์หรือคุณผู้ฟังเองเลือกเป็น Daisy Man นะแต่ผมนึกถึงอีกเพลงหนึ่งที่ร่วมงานกับ Dan and Shay นะครับนั่นคือ 10,000 Hours

ึ่งงานจาก Dan and Shay ครับได้ Justin Bieber มาร่วม featuring ด้วยนะครับนี่คือ 10,000 L นะก่อนหน้านี้มีคุณผู้ฟังนะครับอย่างคุณชลิตานะครับคุณชลิตาเนี่ยบอกว่าล่าสุดเนี่ยคุณเอิร์ธพัทรวีนะฮะก็มี1เพลงใหม่ครับเป็นอีก1เวอร์ชั่นละกันนะที่ดั้งเดิมนะเพลงนี้เป็นงานของ No One Else นะฮะแต่ว่าก็จะเป็นเวอร์ชั่นพิเศษครับนะฮะ Every Love Song Feel Like Home นะฮะร้องด้วยกันแบบนี้ No One Else และเอิร์ธพัทรวีครับ

ป็นหนึ่งงานที่ไม่ได้เปิดนานมากเลยครับแล้วก็พอมาในเวอร์ชันใหม่นี่มันก็ดีกว่าเดิมนะผมว่ามันก็เป็นการร่วมงานกันที่แบบพอดีพอดีนะฮะเขาเลือกศิลปินกันยังไงเวลาที่แบบชวนมาดูเอ็ดเลิฟซองกันแบบนี้นะครับนี่คืองานจาก No One Else ครับจริงๆเพลงนี้ก็ปล่อยมานานแล้วล่ะแต่ว่าเติมเต็มเพลงนี้ด้วยเสียงที่ชัดมากๆของเอิร์ธภัทรวีนะครับ Every Love Song Feels Like Home นะฮะชื่อเพลงว่าแค่เธอเท่านั้นที่คุณชลิตานะครับช่วยเลือกเข้ามานะขอบคุณมากๆครับมีอีกหนึ่งข้อความนะครับโดยน้องแอลนะฮะน้องแอลเอลลั่นปัดนะฮะแอลที่ไม่ได้แปลว่า XL ที่ไม่ใช่ XXL นะฮะก็ยังคงเป็นไซส์ L อยู่นะฮะมาที่เพลงของศิลปินคนไหนนะขอดูซิน้องแอลเลือกหนึ่งเพลงครับเป็นเพลงใหม่จากศิลปินที่หลายคนก็รักเขาเอ็นดูเขานะฮะนั่นคือน้องโอบนิธินั่นเองนะฮะหนึ่งเพลงใหม่ที่ชื่อว่าเจ้าของรอยยิ้มนะฮะBrightest Sky นะครับคลั่งรักอย่างต่อเนื่องนะเขาบอกงี้สำหรับเพลงซิงเกิลล่าสุดนะฮะจากโอมนิธิที่มาทำให้หัวใจของทุกคนพองโตมากยิ่งขึ้นเรื่องราวของคนที่แพ้ทางให้กับรอยยิ้มของใครบางคนยิ้มทีไรโลกก็สดใสขึ้นมาทุกทีนะฮะจนอยากจะขอจองเป็นเจ้าของรอยยิ้มนั้นไว้แต่เพียงผู้เดียวความพิเศษเพลงนี้ผมรู้แล้วทำไมน้องแอลเนี่ยเลือกแนะนำเพลงนี้เพราะว่าได้โตจากเมอร์นะฮะได้โตจากเมอร์นะครับมาช่วยรับหน้าที่แต่งเนื้อร้องนะครับแล้วก็ทำนองถ่ายทอดภาษาเพลงที่ซื่อตรงน่ารักแล้วก็เต็มไปด้วยเสน่ห์ของความขี้อ้อน

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: ชัย Radio Good Life Good Music
1: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันชัยเรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook ซันชัยเรดิโอไทยแลนด์เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ089 698 2964

หนึ่งงานจาก Perset ครับงานใหม่ล่าสุดเลยนี่คือฟรี Wi-Fi นะฮะที่ได้แม่ฮายอภพรนครสวรรค์นะครับมาร่วมฟรีดริงค์ด้วยนะส่วนหนึ่งข้อความนะครับนี่เลยนะฮะคุณฝนนะฮะคุณฝนส่งเพลงนี้มาเผื่อว่าจะเข้ากับบรรยากาศของเย็นวันศุกร์นะฮะชัชชาเจสสิก้าเจ

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: มีคุณผู้ฟังบอกว่าเออฟังเพลงนี้แล้วมันก็คิดถึงแบบเออสมัยเรียนใช่ไหมฮะบางคนบอกว่าเป็นหนึ่งในวิชาเรียนตอนสมัยประถมนะก็คือวิชาหนึ่งอ่ะบางโรงเรียนก็จะเรียนลีลาศเนี่ยในชั่วโมงวิชาพละนะฮะของผมน่าจะเป็นกิจกรรมหรืออะไรสักอย่างนึงนะฮะจำไม่ได้คุ้นๆนะแต่ว่าเหมือนได้มีโอกาสแบบไปเรียนเพิ่มเติมเพราะโรงเรียนส่งไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยบางคนบอกว่าได้เรียนสมัยเรียนเหมือนกันนะครับใช่เพลงที่ผมเต้นตอนสมัยเพลงพี่เบิร์ดหรือเปล่าไม่ใช่นะพี่เบิร์ดเนี่ยจะเป็นกิจกรรมโรงเรียนนะคุณผู้ฟังตอนนั้นเนี่ยคิดเราก็ขำตัวเองเออสมัยเด็กมันก็ต้องมีทำกิจกรรมโรงเรียนอะไรอย่างนี้บ้างแหละใช่ไหมผมเชื่อว่ามันก็เป็นความทรงจำในวัยเยาว์แหละขำๆนึกแล้วมันก็จะยิ้มหน่อยนะฮะวันนี้ต้องร่ำลาแล้วนะครับในช่วงเย็นนะฮะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะฮะก็ผ่านมาถึงวันศุกร์นะฮะผมเชื่อว่าสัปดาห์นี้ทุกคนเก่งมากครับนะบางคนบอกว่าเจอทั้งเรื่องหนักใจหนักกายเหนื่อยใจไม่สบายนะครับบางคนบอกว่าเมื่อวานเนี้ยเป็นลมเลยทีเดียวนะครับก็ขอให้เป็นเสาร์อาทิตย์ที่พักผ่อนเยอะๆนะครับก็อากาศด้วยอะไรด้วยใช่ไหมฮะผมเองหรือว่าดีเจรพัฒน์ระดาก็จะมีความที่เวลาเจอกับอากาศในช่วงปลายปีประมาณเนี้ยกันยาตุลาเนี่ยก็จะเริ่มแบบฟึดฟัดแหละคุณผู้ฟังดูแลสุขภาพดูแลตัวเองด้วยนะเดี๋ยวทิ้งท้ายหนึ่งเพลงครับไหนๆก็วันศุกร์ทั้งทีเราจะปิดแบบธรรมดาไม่ได้ Village People Why MCA Have a good day ครับ

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: by Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคู่ๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good life, good music

0: Production ผู้ผลิตงานสื่อโฆษณามืออาชีพสปอตวิทยุรถแห่จิงเกิลเพลงดนตรีประกอบโฆษณาถ่ายทำตัดต่อวิดีโอผลิต Presentation คุณภาพและมาตรฐานระดับสตูดิโอชั้นนำเลือกความสำเร็จเลือกเรา VC Spot Production โทรเลย038-424-501-2 Sunshine Radio
1: Sunshine Radio. Good life, good music.

คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: Index Living Mall แจกความฟีลกู๊ดให้ทุกบ้านถึงเวลาแต่งบ้านให้สวยจื่นพร้อมเปิดโหมดเฉลิมฉลองให้สุดกับ Index Gift of Happiness 2026 เทศกาลความสุขไม่รู้จบยิ่งช้อปยิ่งแฮปปี้เพราะ Index Living Mall ยืนหนึ่งเรื่องเฟอร์นิเจอร์ของใช้และของแต่งบ้านจัดมาให้คนรักบ้านได้เลือกช้อปดีไซน์จุใจของครบต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขยิ่งใหญ่กว่าทุกปี30ตุลาคม2568ถึง7มกราคม2569กับเทศกาลความสุขไม่รู้จบIndex Gift of Happiness 2026 ที่ Index Living Mall ทุกสาขาค่ะ
2: กางเกงตัวเดิมเคยใส่แล้วหล่อตอนนี้ใส่แล้วรั้งจนร้องขอชีวิต
3: อย่าเพิ่งท้อหุ่นดีสร้างได้แค่พาใจออกไปฟิต We Square Fitness Club อุปกรณ์ครบทันสมัยสระว่ายน้ำกว้างเทรนเนอร์มืออาชีพมากประสบการณ์ใจดีกล้ามเน้น
4: สุขภาพดีขึ้นคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นสัมผัสผลลัพธ์ที่ไม่ดีกว่าในราคาที่คุณเข้าถึง
3: We Square Fitness Club บางเสร่ติดถนนสุขุมวิทหน้าโครงการบ้านคุณสุขโทรวันนี้รับรองพิเศษ0955319363และ Facebook @wesquarefitnessclub
5: แซ่บในภาษาอีสานแปลว่าอร่อยยกตัวอย่างเช่นวันนี้ยกกวนกันไปร้านแซ่บไฮรสชาติอาหารทุกจานของที่นี่แซ่บแซ่บแซ่บมากแซ่บหลายแซ่บเวอร
3: ์แซ่บไฮร้านอาหารอีสานที่เสิร์ฟอาหารอีสานแท้ๆรสชาติพื้นบ้านแซ่บถึงแก่นในสไตล์อีสานโมเดิร์นแซ่บจัดจ้านทุกเมนูพร้อมมุมถ่ายรูปเก๋ๆเคล้าคลอไปกับสารพัดเครื่องดื่มจากม่วนจอยบาร์พร้อมเลือกช็อปงานฝีมือที่เฮือนพวนชวนครับแซ่บพร้อมกันทั้งแซ่บไฮบิสโตรพัทยาสาย3ตรงข้ามโรงพยาบาลเมืองพัทยาและแซ่บไฮพัทยาใต้ตรงข้ามตึกคอม11โมงเช้าถึง4ทุ่มดูเมนูคลิก Facebook แซ่บไฮพัทยาสาย3แซ่บไฮแซ่บถึงแก่นอีสานในรูปแบบสากล
6: เช้าๆหาอะไรรองท้อง
7: สายๆนัดคุยงานต่อ
6: บ่ายๆก็นัดรวมกวนเพื่อนเก่า
7: ส่วนตอนค่ำก็มีนัดกินข้าวกับครอบครัว
6: จะดีแค่ไหนถ้าทุกนัดจบที่นี่นัดครั้งต่อไปนึกถึง Grab Abide Cafe จะมีตติ้งหรือคุยงานพร้อมบริการเสมอ Wi-Fi ก็มีห้องน้ำก็สะอาดบรรยากาศสบายเมนูอาหารหลากหลายทั้งอาหารไทยร่วมสมัยยุโรปและญี่ปุ่นโดยเฉพาะกาแฟที่มีสูตรการเบลนด์เมล็ดเฉพาะตัว
7: Grab Abide Cafe ใน VC Resident ติดม.ศรีปทุมชลบุรีนั่งได้ทั้งวัน7โมงเช้าถึง3ทุ่ม0972509361

0: ฟังเพลงกันมาแบบต่อเนื่องเลยนะคะช่วงนี้หิวกันหรือยังคะพริกไทยแนะนำที่นี่ดีกว่าค่ะที่ Grab a Bite Cafe ค่ะที่นี่เป็นร้านอาหารประเภทจานเดียวนะคะแต่ว่ามีทั้งอาหารยุโรปพิซซ่าพาสต้าสเต็กอาหารเอเชียอาหารญี่ปุ่นก็มีนะคะทั้งราเมงข้าวหมูทอดทงคัตสึอาหารไทยร่วมสมัยก็มีด้วยอย่างผัดไทยกุ้งสดข้าวผัดต้มยำกุ้งข้าวผัดพริกเผาไก่กรอบโอ้โหอร่อยทุกเมนูเลยค่ะแล้วก็ยังมีเครื่องดื่มด้วยนะคะทั้งร้อนทั้งเย็นเมล็ดกาแฟที่ร้านเนี่ยเป็นกาแฟบราซิลค่ะแล้วก็มีสูตรการเบลนด์เมล็ดกาแฟของทางร้านเนี่ยนะคะมีกลิ่นแล้วก็มีรสสัมผัสที่ละมุนแถมยังมีเครื่องดื่มพิเศษอื่นๆอีกเยอะเลยค่ะทั้งชาพีชที่ให้กลิ่นหอมหวานแล้วก็มีเมนูยอดฮิตด้วยนะคะอย่างชาผลไม้แล้วก็อิตาเลียนโซดารวมไปถึงสมูทตี้ด้วยแล้วก็มีขนมหวานด้วยขาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับสายหวานทั้งวอฟเฟิลเบลเยียมนะคะซึ่งแป้งของทางร้านเนี่ยบอกเลยว่าเนื้อนุ่มมากๆเหนียวนิดๆอร่อยลงตัวมากๆค่ะพานาคอต้าอีกเมนูหนึ่งซึ่งเป็นเมนูที่ขายดีมากๆเลยนะคะด้วยสูตรซอสสตรอเบอรี่ที่เขาสร้างสรรค์ขึ้นมาเองเลยค่ะของว่างแบบอิ่มท้องก็มีเหมือนกันนะคะทั้งแซนด์วิชทูน่าหอมทอดหรือว่าชุดพิเศษเป็นแกร็บไฟค่ะเป็นชุดรวมมิตรทั้งกุ้งปลาหมึกเฟรนช์ฟรายแล้วก็หอมทอดด้วยบรรยากาศที่ร้านเนี่ยน่านั่งมากๆเลยนั่งกันแบบสบายๆนั่งได้ทั้งวันมี Wi-Fi บริการด้วยร้านก็สะอาดเย็นสบายห้องน้ำสะอาดร้านอยู่ติดกับม.ศรีปทุมชลบุรีใกล้กับนิคมอมตะค่ะที่ Grab Abai Cafe เขาเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่ 7:00 น.จนถึง 3:00 นแอดไลน์ ID ไปได้เลยนะคะพิมพ์ Grab a Bite Cafe เพิ่มเพื่อนได้เลยค่ะหรือว่าจะโทรไปก็ได้นะคะที่หมายเลข092-250-9361ค่ะ
1: Enjoy the day, enjoy the music

0: ็ให้คุณผู้ฟังฟังกันหลายเพลงเลยนะคะช่วงนี้อยู่ด้วยกันกับ V Square Fitness Club ค่ะที่นี่อุปกรณ์ครบทันสมัยมีสระว่ายน้ำกว้างแล้วก็มั่นใจได้เลยนะคะกับเทรนเนอร์มืออาชีพประสบการณ์เยอะมากๆเลยแล้วก็ให้คำแนะนำได้แบบตรงจุดด้วยแถมยังช่วยแก้ไขปัญหาอาการบาดเจ็บได้อย่างทันท่วงทีด้วยค่ะที่นี่ค่ะ Fitness Clubที่ตอบโจทย์คนรักสุขภาพทั้งคนวัยทำงานหรือว่าผู้สูงอายุฟิตกันได้แบบทั้งครอบครัวเลยค่ะที่ V Square Fitness Club อยู่ที่บางเสร่ติดถนนสุขุมวิทนะคะหน้าโครงการบ้านคุณสุขจอดรถง่ายเดินทางสะดวกหุ่นดีสร้างได้แค่พาใจออกไปฟิตค่ะแล้ววันนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากกันด้วยนะคะที่หมายเลขนี้โทรไปได้เลยค่ะ0924826655และ Facebook ที่ SI V Square Fitness Club ค่ะ
1: Best International Hits

0: by Radio Good Life Good Music
1: ศูนย์การค้า Terminal 21พัทยาเปิดประสบการณ์ช้อปปิ้งสุดชิคในบรรยากาศ Market Street จาก6ประเทศทั่วโลกครบทุกความต้องการกับแฟชั่นฟู้ดฟิล์มกว่า300ร้านค้า Foodland Supermarket และโรงภาพยนตร์ SFXPier 21 Food Court กว่า30ร้านดังในราคาเริ่มต้นเพียง28บาทพลาดไม่ได้กับโปรโมชั่นพิเศษสุดกว่า300ร้านค้ามาค้นพบความหมายใหม่แห่งการช้อปได้ที่ Terminal 21 พัทยา The whole world is here
2: เป็นส่วนตัวในแบบ Service Apartment อบอุ่นแบบที่ทำให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน VC Resident Service Apartment ที่มีครบทั้งเฟอร์นิเจอร์ครบชุดมุมห้องครัวพร้อมชุดเครื่องครัวและเครื่องใช้ไฟฟ้าครบครัน High Speed Wi-Fi อ่างอาบน้ำที่ทำให้คุณได้ผ่อนคลายทุกห้องบริการทำความสะอาดห้องพักพนักงานต้อนรับพร้อมระบบความปลอดภัย CCTV อุ่นใจด้วยรปภ24ชั่วโมง VC Resident Service Apartment เดินทางสะดวกติดมหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรีใกล้นิคมอมตะและสถานที่สำคัญมากมายสำรองที่พัก0381460067และ0927457772 www.vcresident.com

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ชมพลุสุดอลังการเทศกาลดนตรีริมหาดหรือจะสาดน้ำวันไหลและงานใหญ่ๆอีกตลอดปีที่รอคุณมาเยือนพัทยาให้เราต้อนรับคุณในทุกเทศกาลที่โรงแรม VC Hotel พัทยาห้องพักสะอาดมีมาตรฐานพร้อมอาหารเช้าบริการเป็นเซตสะดวกสบายเดินทางง่ายใกล้ห้างใกล้หาดและสถานที่จัดงานสำคัญมากมาย
2: VC Hotel พัทยาถนนพระตำหนักพัทยาใต้สำรองห้องพักโทร038-424-504-8หรือเว็บไซต์ vchotelpattaya.com
3: Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสัน

0: ได้เวลาส่งเพลงเพราะกันต่อกับแบงค์ธนบัลนะครับ Sunshine Radio Thailand นะอยากฟังเพลงอะไรก็บอกกันที่ไลน์ Official เลยที่ SI Sunshine Radio นะครับคุณผู้ฟังพร้อมกับ VC Residence Service Apartment ด้วยนะครับให้ความสงบครับเป็นส่วนตัวท่ามกลางสังคมคุณภาพที่จอดรถก็สะดวกสบายเสริมด้วยความสะดวกก็ครบครันนะครับทั้งเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ครัวครบชุดเลยนะครับทันสมัยด้วย High Speed Wi-Fi ห้องออกกำลังกายแล้วก็ผ่อนคลายด้วยอ่างอาบน้ำทุกห้องเลยครับพร้อมใส่ใจคุณด้วยบริการทำความสะอาดห้องพักแล้วก็อุ่นใจกับระบบรักษาความปลอดภัย CCTV ตลอด24ชั่วโมงนะครับกับ VC Residence Service Apartment นะครับเดินทางง่ายใกล้กับแหล่งสาธารณูปโภคนะครับถนนสุขุมวิทชลบุรีใกล้กับม.ศรีปทุมแล้วก็นิคมอมตะครับสอบถามเพิ่มเติมโทรเลยที่092-745-7772ครับและ038-146-067หรือเว็บไซต์คลิกเลยครับที่ bcresidence.com ครับได้เวลาส่งเพลงให้ฟังต่อเนื่องแล้วนะครับ
1: You're listening to Sunshine Radio Good Life Good Music

0: Enjoy the day. Enjoy the music.
1: ทำไมคนดีๆต้องมีแฟนกันหมดแล้วครับ
2: คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กต์เข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good Life Good Music

0: Life and Health Life and Health
1: การควบคุมน้ำหนักที่หักโหมเกินไปอาจทำให้เกิดความเครียดได้การให้รางวัลตัวเองด้วยมื้ออาหารที่ชื่นชอบจึงเพิ่มแรงบันดาลใจและลดความเครียดจากการควบคุมอาหารที่เคร่งครัดถ้าเราปล่อยปะละเลยช่วงชีตเดย์เกินไปอาจทำให้ร่างกายกลับมาลดน้ำหนักได้ยากค่ะเราสามารถคำนวณคร่าวๆได้จากสูตรนี้เพื่อกำหนดวันชีตเดย์ไม่ให้เกินขอบเขตของตัวเองเกินไปนั่นก็คืออัตราการเผาผลาญพลังงานพื้นฐาน BMR คูณระดับกิจกรรมประจำวันจะเท่ากับค่าพลังงานที่ร่างกายต้องการทั้งหมดในแต่ละวันนั่นเองค่ะหลังจากได้ BMR มาแล้วนำมาคูณกับตัวแปรการใช้พลังงานของเราในแต่ละวันโดยปริมาณจากไลฟ์สไตล์ของเรา1สัปดาห์เช่นนั่งอยู่กับที่เกือบทั้งวันแทบไม่ได้ขยับตัวคูณ 1.2 ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาเล็กน้อย 1-3 วันต่อสัปดาห์คูณ 1.375 หรือออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาอย่างหนัก 6-7 วันต่อสัปดาห์คูณ 1.725 เป็นต้นค่ะผลที่ได้ออกมาค่าพลังงานที่ร่างกายต้องการทั้งหมดในแต่ละวันหรือTD ซึ่งก็คือจำนวนแคลอรี่ที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันโดยปกติแล้วในช่วงที่เราควบคุมน้ำหนักเราควรต้องเลือกรับประทานอาหารที่ต่ำกว่า TD ของตัวเองแต่เมื่อถึงวันชีตเดย์เราสามารถกลับมารับประทานอาหารให้เท่ากับ TD ของตัวเองได้นั่นเองบอกเลยว่าวิธีการนี้จะเป็นการทำชีตเดย์ได้อย่างสมดุลและไม่เกินขอบเขตจนทำลายความพยายามที่ผ่านมาทั้งหมดแน่นอนค่ะ
0: Life and Health Life and health.

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: มองหารถยนต์ Toyota คุณภาพดีๆสักแห่ง Toyota เจริญยนต์ชลบุรีมากด้วยประสบการณ์พนักงานขายที่พร้อมให้คำแนะนำรถยนต์บริการเป็นกันเองซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์ใช้แล้วการันตีด้วยรางวัลผู้นำจำหน่ายยอดเยี่ยม3ปีซ้อนมั่นใจกับงานซ่อมด้วยศูนย์บริการครบวงจรตามมาตรฐาน Toyota เช็คระยะทันใจรอรับได้เลยภายใน60นาทีพบกันที่ Toyota เจริญยนต์ชลบุรีบริการด้วยรักแท้พร้อมดูแลคุณเสมอสำนักงานใหญ่ใกล้ตลาดนัดจตุจักรสาขาศรีราชาใกล้ตึกคอมศรีราชาสาขานาจอมเทียนใกล้ตลาดน้ำ4ภาคCall Center 038-388-999 Facebook ที่ Toyota CYC 2011 Website Toyota CYC

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: มองหารถยนต์ Toyota คุณภาพดีๆสักแห่ง Toyota เจริญยนต์ชลบุรีมากด้วยประสบการณ์พนักงานขายที่พร้อมให้คำแนะนำรถยนต์บริการเป็นกันเองซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์ใช้แล้วการันตีด้วยรางวัลผู้นำจำหน่ายยอดเยี่ยม3ปีซ้อนมั่นใจกับงานซ่อมด้วยศูนย์บริการครบวงจรตามมาตรฐาน Toyota เช็คระยะทันใจรอรับได้เลยภายใน60นาทีพบกันที่ Toyota เจริญยนต์ชลบุรีบริการด้วยรักแท้พร้อมดูแลคุณเสมอสำนักงานใหญ่ใกล้ตลาดนัดจตุจักรสาขาศรีราชาใกล้ตึกคอมศรีราชาสาขานาจอมเทียนใกล้ตลาดน้ำ4ภาคCall Center 038-388-999 Facebook ที่ Toyota CYC 2011 เว็บไซต์ toyotacyc.com
2: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
3: มีสัญชัยเรดิโอเป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
4: Good life good music
5: Sunshine RadioSunshine Radio
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมสเตย์จูนไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music
3: Sunshine Radio
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

0: Sky Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตทินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชันแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: คุณจำเสียงเหล่านี้ได้ไหม
2: Sunshine Top of the Week
3: Healthy Tips
4: Remind on Weekend
1: คุ้นหูกับพวกเขาบ้างหรือเปล่า
5: สวัสดีนะคะมี
6: วันนี้ช่วงเย็นครับรับช่วงต่อเรียบร้อย
7: นี่ก็สะดวกดีเนาะในไลน์ก็สามารถจะพูด
1: แล้วไหนจะ
8: คนที่เขาแข็งแรงน
9: ี้ฝันปันน้ำใจ
10: สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและแปซิฟิกพาร์คศรีราชาย
1: ังไม่รวมไปถึงนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าคุณต้องการเราทำได้มากกว่านี้ VC Spot Production ผู้ผลิตงานสื่อโฆษณามืออาชีพสปอตวิทยุรถแห่จิงเกิลเพลงดนตรีประกอบโฆษณาถ่ายทำตัดต่อวิดีโอผลิตพรีเซนเทชันคุณภาพและมาตรฐานระดับสตูดิโอชั้นนำเลือกความสำเร็จเลือกเรา VC Spot Production โทรเลย 038-424-501-2

คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 เมกะเฮิรตซ์สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคู่ๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good life, good music

ว่าเป็นทฤษฎีที่ฉันจึงลืมเธอทั้งที่วันนั้นไม่เข้าใจก็ยังฟัง

0: Thai Radio. Good life, good music.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1.
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
3: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2-5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลด์เซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio. Good life, good music.

คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: Good Life Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเนคเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good Life Good Music

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: 5 4 3 2 1 1 1
2: 1 1อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1 นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
3: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2-5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลด์เซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio, Good Life, Good Music.

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคูลๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good Life Good Music

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: คุณจำเสียงเหล่านี้ได้ไหม
2: Sunshine Top of the Week
3: Healthy Tips
4: Remind on Weekend
1: คุ้นหูกับพวกเขาบ้างหรือเปล่า
5: จะวันนี้นะคะมี
6: วันนี้ช่วงเย็นครับรับช่วงต่อเรียบร้อย
7: วันนี้ก็สะดวกดีเนาะในไลน์ก็สามารถที่จะพ
1: ู
7: ด
1: แล้วไหนจะ
8: คนที่เขาแข็งแรงน
9: ี้ฝันปันน้ำใจ
10: สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและ Pacific Park ศรีราชาย
1: ังไม่รวมไปถึงนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าคุณต้องการเราทำได้มากกว่านี้ VC Spot Production ผู้ผลิตงานสื่อโฆษณามืออาชีพสปอตวิทยุรถแห่จิงเกิลเพลงดนตรีประกอบโฆษณาถ่ายทำตัดต่อวิดีโอผลิตพรีเซนเทชันคุณภาพและมาตรฐานระดับสตูดิโอชั้นนำเลือกความสำเร็จเลือกเรา VC Spot Production โทรเลย 038-424-501-2

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมStay tuneไปเลยครึ่งเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพทตินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชันแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

0: Sky Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กต์เข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good Life Good Music

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Thai Radio. Good life, good music.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1.
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1 นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
3: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2-5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรม Pacific Park ข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหาร The Park ชั้น1โรงแรม Pacific Park ให้ The Park ดูแลมื้อสำคัญของคุณ
4: Sunshine Radio
0: Sunshine Radio. Good life, good music.

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพทินสันมือปืนโลกพระจันทร์
2: เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชันแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

0: by Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคู่ๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good life, good music

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: คุณจำเสียงเหล่านี้ได้ไหม
2: Sunshine Top of the Week
3: Healthy Tips
4: Remind on Weekend
1: คุ้นหูกับพวกเขาบ้างหรือเปล่า
5: สวัสดีนะคะมี
6: วันนี้ช่วงเย็นครับรับช่วงต่อเรียบร้อย
7: นี่ก็สะดวกดีเนาะในไลน์ก็สามารถที่จะพ
1: ู
7: ด
1: แล้วไหนจะ
8: คนที่เขาแข็งแรงน
9: ี้ฝันปันน้ำใจ
10: สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและแปซิฟิกพาร์คศรีราชาย
1: ังไม่รวมไปถึงนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าคุณต้องการเราทำได้มากกว่านี้ VC Spot Production ผู้ผลิตงานสื่อโฆษณามืออาชีพสปอตวิทยุรถแห่จิงเกิลเพลงดนตรีประกอบโฆษณาถ่ายทำตัดต่อวิดีโอผลิตพรีเซนเทชันคุณภาพและมาตรฐานระดับสตูดิโอชั้นนำเลือกความสำเร็จเลือกเรา VC Spot Production โทรเลย 038-424-501-2

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมสเตจูนไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music Sunshine Radio
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

0: by Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinemaแค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชะแน
1: ่ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

0: Good Life Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กต์เข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good Life Good Music

0: Why Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Thai Radio. Good life, good music.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1 นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
3: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย2ถึง5โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลด์เซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio. Good life, good music.

คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: Sky Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมStay tuneไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: คุณจำเสียงเหล่านี้ได้ไหม
2: Sunshine Top of the Week
3: Healthy Tips
4: Remind on Weekend
1: คุ้นหูกับพวกเขาบ้างหรือเปล่า
5: สวัสดีนะคะมี
6: วันนี้ช่วงเย็นครับรับช่วงต่อเรียบร้อย
7: นี่ก็สะดวกดีเนาะในไลน์ก็สามารถจะพูด
1: แล้วไหนจะ
8: คนที่เขาแข็งแรงน
9: ี้ฝันปันน้ำใจ
10: สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและแปซิฟิกพาร์คศรีราชาย
1: ังไม่รวมไปถึงนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าคุณต้องการเราทำได้มากกว่านี้ VC Spot Production ผู้ผลิตงานสื่อโฆษณามืออาชีพสปอตวิทยุรถแห่จิงเกิลเพลงดนตรีประกอบโฆษณาถ่ายทำตัดต่อวิดีโอผลิตพรีเซนเทชันคุณภาพและมาตรฐานระดับสตูดิโอชั้นนำเลือกความสำเร็จเลือกเรา VC Spot Production โทรเลย 038-424-501-2

Good life, good music. คุณกำลังฟัง Sunshine Radio Good Life, Good Music. จากนี้ไปขอเชิญติดตามการรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์